0: กิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการนี้กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรโดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 นของวันนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ15 นาฬิกาจากนั้นจะยังคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
3: พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA แจ้งว่าผลตรวจตัวอย่างพบฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามส่งผลให้พิงยังไม่สามารถลงแข่งในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษว่ามีความผิดแต่อย่างใดโดยพิงสามารถขอคัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาและยังมีสิทธิ์ร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนโปรแกรมแข่งวันนี้ของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในศึกเอเชียนเกม2026โดยเวลา 7:30 นแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนส่วน 8:00 นเทเบิลเทนนิสทีมหญิงรอบแรกไทยพบอินเดียจากนั้นเวลา 12:10 มิกมาเชียอาร์ตรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศกันจุฑาภัทระบุญซ่อนพบไดอาน่าโปโคเซียนและเวลา 13:00 แบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบชายนิไทเปและเวลา 14:00 วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงทีมสาวไทยพบเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

้บัญชาการทหารบกกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชี้เข้าสู่ช่วงเตรียมการสำคัญในอีก3เดือนข้างหน้าย้ำทำงานเป็นเอกภาพส่งข้อมูลถึงประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างทั่วถึงกองทัพภาคที่4ร่วมประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเตรียมพร้อมภารกิจ25กันยายนถึง9ตุลาคม2569ณเขื่อนรัชประภากองทัพบกไม่ทอดทิ้งกำลังพลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3มอบเงินเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนลุ้นวันนี้แถลงภายหลังประชุมครม.ศาลเกาหลีสั่งจำคุก5อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด18ปีช่วยอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนก่อกบฏญี่ปุ่นรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนแผลงฤทธิ์ก่อฝนถล่มลมกระโชกแรงกระทบสัญจรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับทักทายกันเช่นเคยคุณมาศณัฐมนภักธรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับแล้วก็คุณสุรศักดิ์อนิรัตน์ฟังจากภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: คุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยอานุรักษ
1: ์ครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ฟังจากสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์หรือว่าในส่วนของหน้าเพจก็ดีนะครับขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจเช้านี้ครับ
0: โดยเฉพาะหน้าเพจเนี่ยนะครับพิมพ์ Army Radio ค้นหาได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: คุณธีรพัฒน์ผลโพคุณธิดาโตมาสด้วยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจทีมงานเช้าวันนี้คุณโนนาจากร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีเมื่อวานเป็นยังไงได้ติดตามลุ้นติดตามเชียร
1: ์ครับ
0: วอลเลย์บอลบิ๊กแมตช
1: ์โอ้โหถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับหลายคนเล็กแมตช์หยุดโลกเลยก็ได้
0: ใช่
1: นะครับช่วงเย็นๆตอนที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับ
0: ช่วงบ่ายใช่ไหม
1: ถนนโล่งอาจารย
0: ์นะฮะอย่างกับเขาทรายชกมวยสมัยก่อนเลยนะฮะ
1: คนติดตามดูกันตลอดเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของสาวจีนนะครับที่น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่ก็เฉือนชนะไปได้แค่หน่อยเดียวอย่างน่าเสียดาย
0: สาวไทยก็เรียกพ่ายวิว
1: พ่ายวิวพลาดหัวอย่างนั้นเลยนะฮะ
0: พ่ายวิวนะฮะเพราะว่าลุ้นมากเสียวมากนะฮะเกือบจะนะเกือบจะได้เห็น

0: พ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้เรื่องของกำลังใจเรื่องของขวัญของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราภารกิจของพี่น้องชาวไทยยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันต่อวันนี้เรามีตารางแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับสาวแดนโสมจากเกาหลีใต้นะครับช่วงเวลาชิงเหรียญทองแดงใน14นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD นะครับเดี๋ยวร่วมส่งกำลังใจไปพร้อมกันหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้ชมกันไม่แน่ใจว่า PPTV HD ถ่ายทอดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ แต่ว่าเขาจะจัดการแข่งขันกันในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับ
1: ครับนี่คือเอเชียนเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนติดตามลุ้นติดตามเชียร์แต่เป้าหมายต่อไปเขาบอกว่านู่นแหละโอลิมปิก
0: ใช่ครับ
1: อีก2ปีใช่ไหม
0: อีก2ปี2028ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนะฮะก็คงจะได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งที่มีกำหนดที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันในวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับนั่นก็คือกีฬาแข่งม้านะฮะซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับเดิมแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาแล้วก็มาทีมชาติไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วนะครับเพื่อให้มาได้พักฟื้นแล้วก็ปรับตัวจากการเดินทางก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการแข่งขันนะครับซึ่งประเภทศิลปะบังคับม้าทีมไทยในประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวีรพานิชฉันชนกคลาร่าริคเกอร์และนิรพุทธิสมบัติขณะที่ประเภทอีเวนติ้งประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับ
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนทำใหมีการเลื่อนนะครับกำหนดการแข่งขันประเภทอีเวนติ้งเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยตามท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขามีรายงานเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนี่ยนะครับ ได้มีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นมันก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดโดยรอบต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่มหานครโตเกียวครับ
1: ครับผลกระทบจากไต้ฝุ่นยังลามถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้จัดการแข่งขันได้เลื่อนการแข่งขันขี่ม้าที่กรุงโตเกียวในประเภทอีเวนติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งเดิมมีกำหนดแข่งขันเมื่อวานนี้21กันยายนเลื่อนออกมาทำการแข่งขันในวันนี้แทนเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็สภาพสนามที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าวครับ
0: ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันบางรายการในเอเชียนเกมครับก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่มาแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็ต้องมีการติดตามเรื่องของเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างใกล้ชิดนะครับประเมินผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การเดินทางของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยก็เพราะในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมในการแข่งขันถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องใช้สถานที่กลางแจ้งในการแข่งเนี่ยอันนี้จะได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับ
1: ครับนี่นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับแข่งขันครบ3บททดสอบทั้งศิลปะบังคับม้า cross country และก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางก่อนที่ประเภทศิลปะบังคับม้าซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาในการแข่งขันประเภทนี้ด้วยจะลงแข่งขันสนามทำการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ครับ
0: ครับก็วันนี้เดี๋ยวติดตามมาให้กำลังใจนะครับทีมการแข่งขันนักกีฬาขี่ม้านะครับในประเภทอีเวนติ้งเนี่ยนะฮะก็มีการแข่งขันในวันนี
1: ้วันนี
0: ้นะครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ระบุบอกว่านักกีฬาม้าผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับแล้วก็หวังให้นักกีฬาไทยแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดนะครับโดยยังให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็สวัสดิการของม้ามาเป็นอันดับต้นๆด้วยครับ
1: การแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับจัดขึ้นที่อิเคเทรนพาร์คเขตเซตากายะกรุงโตเกียวนะครับ

0: นามที่เคยใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งในปี1964แล้วก็2021ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเรื่องของกีฬาขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นประเภทอีเวนติ้งหรือว่าศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาในทุกๆประเภทด้วยนะครับก็หลากหลายประเภทในขณะนี้ก็เร่งชิงชัยทำเหรียญทองทำเหรียญต่างๆเนี่ยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกำลังใจเพราะว่าเอเชียนเกมจะปิดฉากลงในช่วงของต้นเดือนตุลาคมก็ยังมีเวลากันอยู่เนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรนะครับทรงเป็นประธานในการเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงปี2569ครับ
0: ครับในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและก็ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: ครับแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงพระองค์ทรงเปิดงานแล้วก็มีการทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2,300,000 ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปลาน้ำจืดแล้วก็มีพันธุ์กุ้งก้ำกามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนำไปลงสู่เขื่อนพระนามเนี่ยนะครับทั้ง7แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตจากน้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ
0: ครับจากนั้นก็ทรงได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนการแสดงนะครับได้แก่นิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญนะฮะของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและก็สัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและก็ตุ้มอบพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนิทรรศการที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาคประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาเช่นฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ
1: ่
0: การผ่าตัดแล้วก็กายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงครับ
1: ครับก็ผู้สนใจนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานของกรมประมงได้นะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตจตุจักรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการออกบูธของผู้ประกอบการแล้วจากเกษตรกรชาวประมงทั่วประเทศด้วยในห่วงระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ครับพูดถึงประมงแล้วก็นึกถึงสมัยรัชกาลที่9เนาะที่มีพันปลาที่ได้รับถวายมาจากจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะ
1: นะครับ
0: ลานิน
1: รานิน
0: นะสมัยรัชกาลที่9ก็เลยให้กรมประมงเนี่ยได้เพาะเลี้ยงแล้วก็พระราชทานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
1: เดี๋ยวนี้ก็ปนินก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับ
0: ครับ
1: ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เลยแล้วก็เป็นปลาถือว่าเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจนะอาจารย
0: ์
1: นะครับเพราะว่ามีการนำมาเลี้ยงนะครับไปยังเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับเลี้ยงขาย นะครับนำมาประกอบอาหารบางทีก็เลี้ยงส่งก็มีเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับนี่ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานและพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อปลานิลด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ทรงทนุถนอมอย่างกับเรียกว่าอย่างกับพระราชโอรสเลยทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ผมบอกว่าเหมือนเป็นลูกของ
0: เหมือนเป็นลูกของพระองค์เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรมประมงเรียกว่าระดับตำนานเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทางการจะตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนเตรียมการถ่ายทอดสดและก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับ
1: ครับก็ขณะที่หมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้นะครับระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ก็จะเป็นการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะครับแล้วก็ในวันที่16ธันวาคมจะมีการเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนะครับเป็นการเก็บแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: นอกจากที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับยังเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็หารือแนวทางในการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีครับ
1: ครับซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: กลับมาที่กองทัพบกครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกนะครับซึ่งพลเอกพนักแล้วปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับกำชับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิชวลนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้แก่หน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรและกีฬากองทัพไทยพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่สามารถทดสอบร่างกายประจำปีงบประมาณ2,569ครั้งที่2ได้คะแนนร้อยละ100หรือว่า 100% นะครับ
1: ครับ
0: โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพบกถือเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบครับ
1: ครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการจับกุมนะครับยาเสพติดเนี่ยยึดของกลางนะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว81ครั้งนะครับสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด90คนยาบ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังหลักล้านเม็ดนะครับ30 39ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้มียาเสพติดชนิดอื่นอีกจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับมีในเรื่องของการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ82ครั้ง315คนนะครับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับพบ2ครั้งด้วยกันก็ยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่นะครับขณะที่การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายกระสุนปืนเนี่ยนะครับทั้งหมดใน26ครั้งสามารถที่จะกับจับกุมผู้กระทำความผิด31คนด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของทหารกองประจำการนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการแล้วก็การส่งเสริมอาชีพหลังจากปลดประจำการนะครับก็เน้นย้ำให้หน่วยแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่ามีความประสงค์จะรับราชการต่อคือเลื่อนปลดเนี่ยเสนอความต้องการผ่านออนไลน์ได้นะภายในวันที่25กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสมัครต่อดำเนินการได้หลังจากปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความประสงค์จะให้กองทัพบกช่วยในเรื่องของการจัดหาอาชีพหลังจากปลดประจำการก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสสุดท้ายนะครับผู้บัญชาการทหารบกในการประชุมท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมนกตทบหรือว่าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนกันยายนเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจารย์ครับก็จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าทุกคนคือบุคลากรที่สำคัญแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกองทัพเป็นอย่างมากครับ
0: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกคิสนุพงศ์รอดสิริพลเอกสันติสกุลตนาพลเอกไพศาลนุสังเป็นต้น
1: ครับ
0: ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและติดตามรับฟังผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาตันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ตามคนลูกทุ่งทางภาคของ FM กันต่อนะครับหลังจากเบรกไปครึ่งชั่วโมงแต่บนแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้โอ้โหเพลินและก็ถูกใจใครหลายคนเลยใช่ไหมในช่วงของ The Cassette Weekday นะครับเราเจอกันแบบนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีโจทย์ปริศนาที่ใครหลายคนแทบจะตั้งตัวคว้ามือถือแทบจะหลุดล่วงกันไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนนี้นะเพราะว่าบางคนบอกว่าช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น. พี่ท็อปก็ออกไปพักกันแหละโนจ้ะจะนั่งจัดรายการอยู่ที่นี่เลือกเพลงเปิดเพลงเองแบบนี้ทุกเพลงแล้วก็ยิงจิงเกิ้ลแทรกซะเลยนะครับกับหมวดเครื่องแต่งกายก็คือหมวกนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้10คนที่ได้รับไปคนละ1สิทธิ์นะครับพี่ท็อปเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยเพื่อที่จะไปชิงโชคนะครับชิงชัยสำหรับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับแล้วก็เสื้อนะครับการฉลองครบรอบ3ปีของเราด้วยนะครับอันประกอบด้วยน้องนาท่าข้ามมาเป็นคนแรกเลยครับตามต่อด้วยสายน้ำคนที่2คนที่3คือคุณนกชาลิดาตามต่อมาด้วยป้าแป๋วอาจารย์ดร.สุริวิภาครับตามต่อมาด้วยคุณนรบดีคุณยอหญิงโสภาพี่อ้วนพัฒนาการคนที่9คือพี่จุกและก็คนที่10คือพี่แมวครับนอกนั้นไม่ทันนะครับเขาเรียกว่าเฉียดๆไปนะครับป้าตุ๋ยเนี่ยเฉียดมากเจอพี่แมวปาดหน้าไปพี่รุจิราก็โดนป้าตุ๋ยปาดไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ทันด้วยกันทั้งคู่ละค่ะบางซุปก็ไม่ทันน้องหมวยก็ไม่ทันคุณรณชัยไม่ทันพี่จีไม่ทันพี่ดำไม่ทันนี่นะครับนะหลายคนไม่ทันเพราะว่ามัวแต่จ่ายตังเซเว่นบ้างแต่งตัวให้หลานไปโรงเรียนบ้างกำลังปัดมาสคาร่าบ้างก็เลยไม่ทัน
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ในเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานมากๆแล้วก็มีคนขอมาเยอะมากทุกสัปดาห์เหมือนกันนะครับสำหรับเพลงโจ๊กเพลงนี้จากบ่าวีนั่นเองครับกับเอาที่ปลายใจคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 Mushroom Plus นะครับน้ำเผ็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์รวมอยู่ในซองเดียวนะครับนี่คือถือได้ว่าเป็นออร์แกนิก 100% ไม่มีสารเคมีใดๆนะครับจึงทานได้ใครที่กินยาความดันกินยาเกี่ยวกับเรื่องของกับลดไขมันลิปอะไรก็ตามแต่นะครับก็รักษาไปตามแผนปัจจุบันนะครับแต่อย่าลืมนะการกินยามากๆนะครับมันจะสะสมอยู่ที่ไตของเราวันนี้เรายังไม่รู้สึกในวันหนึ่งที่ไตเริ่มมีปัญหาเช่นไตวายไตเสื่อมฟอกไตอันนั้นแหละเราจะย้อนกลับไปบอกฉันไม่น่าเลยกินยาเยอะนี่นะครับแล้วก็ไปตรวจไตบ้างหรือเปล่าจ๊ะยิ่งอายุมากๆนะครับของสะสมต่างๆยาเยอะนู่นนี่นั่นตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเรากินไปแล้วมันก็อยู่ที่ไตเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องกินยาเยอะๆลดยาได้ลดเลยครับแต่อย่าเพิ่งลดวันนี้ให้หมอเขาสั่งก่อนเช่นยาความดันนี่นะครับช่วงนี้ความดันดีนะครับเลิกกินยาโอ้โหสวรรค์เลยนะครับแต่การที่จะให้ความดันลดทำยังไงดีก็ต้องมีตัวช่วยที่เป็นสูตรออร์แกนิกแบบนี้นะครับน้ำเห็ดสกัดมาในแบบผงชงนะครับกลิ่นเหมือนชาคาโมไมล์ชานบัลละ1ซองนะครับจะกินตอนบ่ายกินก่อนนอนได้เลยทั้งนั้นนะครับบ่ายๆเนี่ยพี่ท็อปจะกินละ1จิบ1ถ้วยนะครับกินแล้วก็โหสดชื่นเลยนะครับส่วนประกอบของเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะช่วยคุณได้นะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119นะครับ02-857-5119สายตรงเบอร์นี้นะครับเขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: เปิดซองไทยเชฟอร่อยเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจ
4: จิ๋มจับผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
4: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: ยุงแมลงสาบพุทธฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลยสาบมดฉีดให้หงายท้องให้มันอ่องมาลองสเปรย์กังฟูฟู
7: ปวดเมื่อย
8: โอ้ย
7: แมลงกัดคัดตึง
1: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสด
0: สเลดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
0: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next
1: Sound Check
0: Sound Check

0: เดี๋ยววันนี้11โมงครับนุชวิลาวันมาเยือนสตูดิโอคนลุกทุ่งพร้อมกับการพูดคุยกันกับซิงเกิลนี้นะซึ่งโอ้โหต้องเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนขนลุกนะกับการร้องเพลงในสไตล์แบบนี้ของเธอถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเศร้าแต่ว่ามันก็มีทำนองโสรพันธ์ต่างๆนะครับช่วงทำนองของความเป็นอีสานเข้ามาผนวกทำให้เพลงนี้ลงตัวมากขึ้นด้วยครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับ11โมงเดี๋ยวรอติดตามครับวันนี้ในช่วงของเปิดไมค์เมา
1: ส์คนลุกทุ่ง Next Sound Check
0: Sound Checkเอาน้องติมๆจากนครปฐมบอกว่าตอนนี้นครปฐมฝนตกแล้ว

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ศาลฎีกาสนามหลวงวันนี้นัดไต่สวนคดีปปช.ร้อง44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรการจริยธรรมร้ายแรงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามวาระที่น่าสนใจโดยคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนโดยกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยเที่ยวไทยพลัสต่ออีก2เดือนใช้สูตรเดิม60-40จากนั้น 12:30 นในเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการแถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.อุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนบ่ายโมงรองนายกเอกนิติในฐานะประธานกรรมการและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือวันนี้การ9:30 ศาลฎีกาสนามหลวงนัดไต่สวนพยานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดตัดสินคดีแอมไซยาไนด์คดีที่8ปมวางยาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจิตรีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนพบขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือมุ่งหน้าส่งลูกค้าในภาคกลางโดยใช้รถกระบะบรรทุกของกลางส่วนรถยนต์และรถอเนกประสงค์ทำหน้าที่นำทางและสำรวจด่านตรวจเจ้าหน้าที่สอบสวนพบรถเป้าหมายทั้ง3คันวิ่งตามกันเข้าพื้นที่จึงวางกำลังสกัดตามจุดต่างๆโดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถอเนกประสงค์ที่ด่านตรวจพบผู้ต้องหา2คนกำลังเปิดประชุมผ่านสายแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรายงานเส้นทางและจุดตั้งด่านให้กับรถในขบวนจากนั้นสกัดรถกระบะตรวจพบเครื่องปั่นไฟท้ายรถเมื่อเปิดตรวจสอบพบยาบ้าบรรจุในกระสอบ19ใบรวมประมาณ 7.6 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่ยังได้ติดตามสกัดรถยนต์ซึ่งทำหน้าที่นำทางได้พร้อมตรวจว่าคนขับมีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้รวม4คนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับว่าร่วมกันลำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนได้รับค่าจ้างรวม 400,000 บาทและได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าคนละ 40,000 บาทจึงแจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีและขยายผล
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: เชอร์เอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

คงครองแชมป์มา1เดือนเต็มๆแล้วนะครับสำหรับซิงเกิลนี้จากน้องเพชรกทาวุฒินะครับและอ่านเกมไม่ขาดครับนะมีคุณสิริพรบอกว่าขอบคุณมากคุณท็อปได้ฟังเพลงของลูกชายแล้วนะครับส่วนพี่แมวค่ะมัวแต่ออกไปกวาดลานบ้านนะคะเขาบอกว่าห้ามทิ้งไปเลยจริงๆบอกแล้วไงว่าเล่นทีเผลอพี่แมวนะเอาตอนนี้แหละตอนข่าวเพราะตอนข่าวอุ๊ยพี่ท็อปคงไม่เล่นหรอกตอนข่าวก็แบบว่าแบบว่าเปิดเพลงกลกกะลาหมาแมวไปอย่างงี้ปรากฏว่าไม่หมาแมวนะจ๊ะปรากฏว่าผ้าพันคอก็ออกมานะคะไม่รู้ว่าพันรัดคอติ้วไปถึงตรงไหนยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆ10คนที่หูไวที่สุดไม่ได้หูแว่วนะหูไวเลยว่าเป็นผ้าพันคอนี่นะครับแหมตอบกันมาพรึบพรับมาก10คนใครทันบ้างประกาศรายชื่อเลยครับคนแรกที่เร็วที่สุดคือพี่จิ๋มจากพนังกล้าวนะครับคนที่2คือพี่หนูพินนะครับคนที่3คือคุณนกชาลิดาคนที่4คือป้าแป๋วกาแฟสดนี่คนที่5คือพี่จินปอเปียคนที่6คือป้าตุ๋ยพรกมลคนที่7คือดร.สุริวิภาคนที่8คือพี่กุ้งคนที่9คือคุณรณชัยและคนที่10คือน้องนาท่าข้าม

เนี่ยช่วงเวลาของหน้าฝนแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นกวนใจทั้งมดแมลงสาบยุงยิงต่างๆเหล่านี้มันก็เยอะขึ้นนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะเพราะว่าเราจะหนีมดหนีแมลงสาบหนียุงก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็มากันตามสภาพของภูมิอากาศนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะขจัดสิ่งกวนใจภายในบ้านได้ด้วยการใช้กังฟูนะครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดที่รุนแรงนะครับแล้วก็ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงร้ายนะครับทั้งแมลงบินแมลงคานเลยทีเดียวออกฤทธิ์นะครับใช้นาน10ครั้งนึงเนี่ยนะครับอยู่ได้ถึง4สัปดาห์จริงไม่เปลืองเลยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อเป็นนวัตกรรมสำหรับการกำจัดแมลงนะครับทั้งยุงมดแมลงสาบนะครับเขามี2กลิ่นด้วยกันคือกลิ่นลาเวนเดอร์กับกลิ่นตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับเป็นกระป๋องสีเหลืองๆหาซื้อได้แล้วนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยครับนอกจากนั้นแล้วกังฟูยังมียาจุดกันยุงกังฟูด้วยนะครับซึ่งจุดครั้งหนึ่งเนี่ยให้ฤทธิ์ยาวนานถึง8ชั่วโมงเขามี2สูตรนะสูตรแบบปกติแล้วก็สูตรควันน้อยตอบโจทย์ทุกบ้าน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: แต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ใช่แค่โคราชเท่านั้นที่จะเจอของฝนเจอกันทั่วๆนะครับ 22 ถึง 27 นี้นะครับฝนตกหนักโดยเฉพาะอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ 2-3 วันที่ว่าตกหนักแล้วจะตกหนักกว่าเดิมนะครับส่วนกรุงเทพก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้หนักไปกว่านี้นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นแย่เลยครับเพราะว่าเจอกับพายุไต้ฝุ่นตู้เกวียนนะครับซึ่งก็ทางการญี่ปุ่นนะครับสั่งอพยพคนกว่า2ล้านคนในหลายจังหวัดนะครับไปในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้พายุไต้ฝุ่นที่ว่านี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เกาะญี่ปุ่นมากขึ้นในหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวใครจะไปญี่ปุ่นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ตรวจสอบไฟบินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการยกเลิกเพราะว่าไต้ฝุ่นลงครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบอโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อัลเบอโลนคอลลาเจนดูแลเรื่องข้อเข่าของเรานะครับเพราะว่าเป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ซึ่งดีมากๆนะครับตัวนี้ตรงเลยนะครับของการแก้ปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อเสื่อมข้อติดนิ้วล็อกหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับใครที่มีอาการแบบเนี้ยนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับและในหนึ่งกระป๋องเขาให้คอลลาเจนสูงถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เป็นตระกูลเปปไทด์พลัสอัลเดเนเจอร์ไทป์2ด้วยนะครับสามารถที่จะไปซ่อมแซมกระดูกและข้อของเราได้เป็นอย่างดีโทรสั่งซื้อเลยนะครับจะซื้อแบบ1กระป๋องหรือว่าซื้อแบบ3ก็ได้มีโปรด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษไปแบบเป็น 10% เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าโทรวันนี้ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยเหมือนกันครับ02-857-5119นะครับ02-857-5119อัลเบอโลนคอลลาเจนครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: เชอเอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดใจ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next
8: Sound Check
9: Sound

0: ันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยนะครับสุดแขนทศกัณฐ์ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของการทัศนะ
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
0: Sound Check Sound Check แดดเริ่มมาแล้วนะครับยังมีตรงไหนบ้างที่ยังครึ้มๆอยู่

ุ้ยไม่ได้เปิดเพลงนี้กันซะนานเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ยุ้ยมานัสสักครับกับแก้มปิลีเผอแป๊บเดียวเราเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดเลยใช่ไหมนะครับบางคนฟังพี่ท็อปไปตั้งแต่นู่นแหละครับตีห้ากว่าๆนะครับบางคนตื่นตีสี่ก็เนี่ยเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันสำหรับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีความสุขกับเพลงที่เพราะมากๆนะครับในแบบฉบับของคนลุกทุ่ง next นั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมีท็อปกี้ขยี้ข่าวมาเม้ามอยกันเหมือนเดิม

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุม UNGA 1881และรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
15: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
17: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
18: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสุก
20: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
21: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมหารือกับนักลงทุนชูจุดเด่นประเทศไทยคุณยศวัตรพงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันที่ 21 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่81จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ 9:00 น.ของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 20:00 น.ในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้นอกจากการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญแล้วยังได้มีโอกาสหารือกับนางลิเบก้าติสแพนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาการพบหารือกับนักลงทุนร่วมกับ Bank of America เป็นต้นยศวัตรพงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพพร้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จและไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะตัดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ที่กองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยึดครองหลังผู้นำสหรัฐยกเลิกการโจมตีกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนหยุดโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียระหว่างพบกันแบบตัวต่อตัวในสัปดาห์นี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงเนื่องจากสงครามในอิหร่านและยูเครนพรรครัฐบาลของรัสเซียคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่มีขึ้นเป็นเวลา3วันรองประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธว่าสื่อ CNN MS Now และ Politico ไม่ได้ถูกห้ามเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสื่อเหล่านี้เพียงถูกปฏิเสธให้เข้าถึงแบบพิเศษเท่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศจากคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ6ชาติประชุมกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในการประชุมนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันประท้วงในกรุงพริสตินาของโคโซโวติดต่อกันเป็นคืนที่6เพื่อคัดค้านคำตัดสินของศาลพิเศษโคโซโวที่ลงโทษจำคุกบรรดาอดีตผู้นำกองทัพปลดปล่อยโคโซโวกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
7: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
2: presented by
9: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดย

0: ทักทายทุกท่านในวันอังคารที่22กันยายน2569ครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหล
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: นะท็อปกี้ขยี้ข่าวของเรานะฮะก็บรรเลงเพลงเมดเล่กันไป
0: ให้เต้นกันหน่อยเช้า
1: ๆใช่
0: คึกคักเวลานี้กำลังเข้างานเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวบางคนยังง่วงเหงาหาวนอนซะก่อนจะได้
1: ต
0: ื่นตัว
1: ตลอด
0: ทั้งวัน
1: เที่ยงได้เลยตอนนี้9โมงครึ่ง
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เข้างาน9โมงออก9โมงครึ่ง
0: รีบไปไหนอ่ะ
1: ฮะออฟฟิศเราไงออฟฟิศเรา
0: ทำงานบ้าง
1: เหรอ
0: ทำงานบ้าง
1: ออฟฟิศเรานี่แหละ
0: ให้เวลากับการทำงานบ้าง
1: ช่วง9โมงถึง9โมงครึ่งถึงเที่ยงเลี้ยงหมา
0: วันนี้เป็นยังไงผมถามหน่อยเดี๋ยววันนี้มีคำถามอีกบ้างไหมอ
1: ะไรนะ
0: วันนี้มีคำถาม
1: ไม่มีคำถามแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถามแล้วเลยเหรอ
1: ที่เกียรติถาม
0: ตัดปัญหาไปเลยใช่ไหม
1: ที่เกียรติถาม
0: เออดี
1: มีคนถามว่าถามไปหรือยัง
0: อยากรู้เลยว่าเขาถามไปหรือยังวันนี้ถามอะไร
1: ต้องติดตามรายวันถามบ้างไม่ถามบ้าง
0: ถามบ้างไม่ถามบ้าง
1: เพราะบางคนเนี่ยฟังบ้างไม่ฟังบ้างเราก็ถามบ้างไม่ถามบ้าง
0: ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้รางวัลอย่างเงี้ยเลยหรออ
1: ะไรเงี้ยไม่ก็คือมีแต่ว่าเดี๋ยวสะสมไปอาจจะบอกว่าตอบได้ปั๊บได้ไป50ตัว
0: เอารถไปเลยคันนึงเลย
1: ใช
0: ่โอ้ตายแล้ว
1: เป็นฟอร์จูเนอร์สีดำ
0: รถผมเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเอากลับมาก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาทักทายทุกคนด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุนะครับที่คนลุกทุ่งเอฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนด์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของพวกเราชาวคนลุกทุ่งเลยด้วยนะครับ
1: จ้า
0: เชิญเข้ามาที่ YouTube กันได้เลยนะเข้ามาที่ YouTube ของเรานะครับนะสำหรับเช้าวันนี้ทักทายมาท่านแรกคนแรกเลยจากลาดพร้าว101แยก6
1: ป้าแป๋ว5
0: สวัสดีป้าแป๋วด้วยค่ะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ด้วย
1: จ้าตามต่อมาด้วยนานาท่าข้านะคะ
0: พระราม2ก็มาแล้วนะครับสวัสดีกับพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวมาแล้วมาแล้วทักทายด้วยนะจ๊ะ
1: จ้าแล้วก็มีใครอีกนะสาหร่ายยิ้มทราย
0: นนทบุรีจากมิวทีมีข่าวนะครับพี่สาหร่ายยิ้มทรายก็มารายงานตัวด้วยจ้า
1: ค่ะพี่จิมปอเปียนะคะ
0: สวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็ล็อกกี้นะจากพี่จิมปอเปียนะแม่จ๊ะแม่จ๋าด้วยนะครับ
1: นัดคุณนุบ้านแพรว
0: สวัสดีคุณนุบ้านแพรวด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีป้าตุ๋ยนะฮะจากคู่บอนนะเป็นป้าตุ๋ยพรกมลมาทักทายแล้วด้วยจ้า
1: จ้าน้องจิ๊บก็มาค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ท็อปและเฮียกี้ด้วยจ้าจากน้องจิ๊บนะจ๊ะนี่แล้วก็ยังมีจากมีคุณนุบ้านแพรวไปแล้วบอกว่าเนี่ยคนแถวบ้านเปิดฟัง103ฟังไปเผาถ่านไปด้วยต่างหากแล้วคุณนุเขาได้ยินได้ไงอ่ะ
1: เอาเขาก็เดินผ่านไง
0: ปกติเขาอยู่แต่ยอดมะพร้าว
1: เอาเนี่ยเขาลงมาเผาช่วยเผาช่วงนี้ต้องช่วยเผาฝนตก
0: ช่วยแถวบ้านที่เขาเผาถ่าน
1: ใช
0: ่ฝากทักทายคนที่เผาถ่านอยู่แถวแถวบ้านคุณดุบ้านแพ้วด้วย
1: ครับ
0: ใครเผาถ่านอยู่แถวบ้านแพ้วเนี่ยคนนั้นแหละ
1: อย่าหยิบผิดระหว่างวิทยุกับถ่านมันดำๆเหมือนกัน
0: เออแม่ถ้าจะเป็นลายไม้แบบเราก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออหยิบไม่ผิดหรอกนะทักทายด้วยนะครับคุณพ่อวิสิตด้วยบอกทักทายคุณท็อปแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มี
0: พี่บางซุปจากนี่รามคำแหง60นะพี่บางซุปก็มาทักทายแล้วเลยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจสุรกิจดีเจพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: คุณศิรดา
0: สวัสดีครับ
1: เพชรบูรณ์
0: เพชรบูรณ์หรือสัญญาณชัดเจนดีอากาศเย็นเลยด้วยนะครับแถวเพชรบูรณ์นะฮะ
1: แล้วก็มีพี่แหม่มสุพรรณ
0: สวัสดีจากพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้นะจากพี่แหม่มสุพรรณอยู่นนทบุรีนะครับ
1: นี่ฉันเตรียมป้ายด้อมล็อกกี้ฉันไปค้นเจอมาอีกนะ
0: ทำอะไรอ่ะ
1: สามอัน
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ไม่ใช่มันมีเยอะจัง
1: ฉันทำมาเยอะแต่ว่านี่คือล็อตใหม่ล่าสุด
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: เออเป็นอันนี้สวยมากเป็นกรอบทองแล้วก็เขียนชาตะมรณะ
0: อันนั้นรูปงานศพ
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ทำไว้ก่อน
0: ไม่ต้องไม่ต้องรีบ
1: ทำไว้ก่อนไง
0: ไปต่อคุณศิรดานะแจ้งข่าวว่าชิงช้าสวรรค์2026ได้แก่โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์
1: ใช่
0: เพชรบูรณ์เขาได้แชมป์
1: เขาได้แชมป์
0: นะคุณสุริยันหนึ่งนะทักทายครับวงเวียนใหญ่วันนี้คลื่นชัดแจ๋วอากาศร้อนแรงฝนเริ่มไม่ตกแล้วนะ
1: ใช่คุณทนพิชัยด้วยนะฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับเนี่ยวันนี้ฟ้าฝนชุ่มฉ่ำวันนี้ตกตอนไหนหรอ
1: ตอนเช้ามืดไง
0: เอาจริง
1: เช้ามืดมีประมาณตีห้าหกโมงยังมีฝอยฝอยอยู
0: ่อ๋อเออเราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าฝนไม่ตก
1: อันนี้พี่แม่บอกอุตส่าห์ตั้งใจฟังละคร
0: เออพี่แม่เสียใจ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคือ
0: กะว่าจะเอาแชมป
1: ์เดี๋ยวเราจะแบบวางยาแต่ว่าพี่บอกว่าแนวไม่บอกว่าจะมีทาย
0: ถามเมื่อไหร
1: ่เออถามเมื่อไหร
0: ่อะไรแบบนี้
1: หรือจะถามตอนนี้เลยไหม
0: เนี่ยพี่อ้วนก็บอกว่าฟังทุกคืนเลยเมื่อคืนก็ฟังจนหลับเลยด้วยถามเลยงั้นถามเลยได้ไหม
1: ถามเลยไหม
0: เออแล้วตอบฟังจริงป่ะ
1: ตอบมาในนี้เลยนะ
0: ตอบมาเลย
1: ตอบมาในยูทูบนะถามเลย
0: คนแรกเลยมั้ย
1: เมื่อวานน
0: ี้ใครตอบเร็วได้ก่อน
1: เมื่อวานนี้นะน้องพายซึ่งก็คือน้องสาวแกใช่ปะ น้องชาย
0: พี่สาวพี่สาว
1: พี่สาวเออพี่สาวเนี่ยเขาเป็นคนชอบเขียนอะไรนะเขียนเกี่ยวกับบทความ
0: บทความไดอารี่อะไรว่ากันไปพอดแคสต
1: ์ล่าสุดเนี่ยเขาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนในหัวข้อเรื่องการบูลลี่คนในโรงเรียน
0: บองกพล
1: ไม่ใช่
0: แจ็คใหญ
1: ่ไม่ใช่นะฮะฉันอยากถามว่าคนนั้นคือใคร
0: โอ้โห
1: เป็นยังไงล่ะ
0: โหดว่ะ
1: อ
0: ่
1: ะไหนบอกว่าฟังกันไง
0: ทำเป็นกูยังนึกไม่ออกเลยวะ
1: ไอ้นี่อ่านเองเออเอง
0: เออเดี๋ยวนะขอโจทย์อีกครั้งหนึ่ง
1: เ
0: ขาถามโจทย์ถามว่า
1: พี่น้องสาวพี่พายเนี่ยเขาไปปรึกษาคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเป็นผู้ชำนาญการ
0: มีความรู้เรื่องการเขียนบทความ
1: เออไปปรึกษาเรื่องของการเขียนบทความเรื่องการบูลลี่เรื่องทางเพศถามว่า
0: แกล้งคนแซวคน
1: นั้นน่ะคนที่ไปปรึกษาเนี่ยชื่ออะไร
0: ระหว่างนี้ส่งมาเลยครับนะระหว่างที่เราทักทายเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าใคร
1: ดูซิว่าใครส่งจริงบ้าง
0: นะป้าเผานะมาสวัสดีจ้าพี่ดีเจท็อปและน้องกี้ด้วยนะฮะทีมงานคนลุกทุ่งทุกคนเลยด้วยคุณละเอียดธรรมศรีก็มาสวัสดีคุณท็อปแล้วก็ล็อกกี้สวัสดียามสายๆด้วยนะครับ
1: นี่มีคนตอบได้ว่
0: าเอาละอย่าเพิ่งทักทายก่อนเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเลยเดี๋ยวค่อยไปจอกให้ไอ้อันไว้ก่อนให้อันไว้ก่อนนะแล้วก็ยังมีพี่หมงสวัสดีครับเมื่อวานเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยแข่งกับจีนแพ้3-2เซตเจ็บใจแพ้ความสูงแต่ความสวยไม่แพ้นะครับนี่บินบุรีแดดแรงนอกจากแดดจะแรงนี้ยังอื่นจะแรงด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่แมวมาแล้วดอกสวัสดีค่ะน้องท็อปแล้วน้องจี้ด้วยนะฮะจากพี่แมวไข่มุกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากอะไรเนี่ยคุณสมพิษนี่มาด้วยเหมือนกันคุณสมพิษยังสูงบอกสวัสดีจากพี่ท็อปและล็อกกี
1: ้
0: สุขสันต์วันอังคารด้วยนะจ๊ะทักทายด้วยค่ะนะแล้วก็ยังมีจากไหนอีกเนี่ยหมดแล้วมั้งป้าเผาบอกร้านป้าเผาก็เปิดทั้งวันนะจ๊ะใครมาซื้อของร้านป้าเผาด้วยฟังเพลงเพราะๆไปด้วยร้านป้าเผามีชื่อร้านนะเดี๋ยวจะได้บอกคนอื่นด้วยให้ป้าเผาบอกว่าแถวหน้าวัดบางยะแพกอ่ะ
1: ฉันตั้งชื่อให้เลย
0: ชื่อว่า
1: ป้าเผาฟาร์มไม่ก็มูแต่ฟังไงอ๋อมูแต่ฟังมูแต่ส่งเล่นเกม
0: ใครจะบอกไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะส่งเล่นเกมเลยนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เข้ารอบบ่อยด้วยนะคนนี้ทำไปเล่นไป
1: ไม่ข้างดีข้าง
0: เออ
1: ร้านนี้
0: ป้าเผา
1: ป้าเผาปลาเผา
0: ปกติเขาเป็นป้าเผาปลาเผาอันนี้เป็นป้าเผาปลาไม
1: ้ใช่
0: แล้วให้เลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาไม้ซ้ายหรือไม้ขวาถ้าขาดปลาเมื่อไหร่ให้มาจับที่นี่ไปแล้วก็ยังมีไหนเนี่ยเดินออกไปซื้อของเลยได้ยินค่ะนะสองบ้านเลยด้วยนะคุณดูบ้านแพ้วบอกโอ้โหเปิดกันหลายคนเลยแถวบ้านแพ้วนะแล้วก็ยังมีเนี่ยพี่ลุจิลาเอามาสวัสดีด้วยพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยวิเอาละมาผมเห็นคนตอบละนะเมื่อกี้ที่พี่ถามว่ายายพายเนี่ยพี่พายเนี่ยไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการเขียนบทความประจำโรงเรียนในเรื่องการบูลลี
1: ่
0: พี่พายเนี่ยไปปรึกษาถามใครตอนนี้มีตอบมาบ้างละผมเห็นรายชื่อละพี่จะทำยังไงกับรายชื่อเหล่านี้ต่อไปอันนี้ตอบถามก่อนว่าถูกใช่ไหม
1: ถูกแต่ว่ามีคนลอกกันบ้านกัน
0: ก็มีผิดเหมือนกัน
1: มีคำตอบที่ถูกต้อง
0: คือ
1: พี่แนนค่ะ
0: ใครนะ
1: พี่แนน
0: พี่แนนคือใคร
1: ก็คือเป็นคนที่มาปรึกษาเนี่ย
0: รุ่นพี่ที่โรงเรียนเหรอ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบว่าเหมือนคนนอกอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นรุ่นพี่แต่ไม่ได้เป็นพี่ที่โรงเรียนเป็นใครบอกว่าเป็นคนที่รู้จักที่แนะนำกันมา
0: แล้วคนที่คือใครอ่ะ
1: ฮะ
0: พี่แมวตอบมาเนี่ยเพื่อนแม่ชื่อนา
1: ผิดค่ะยายนา
0: ใครใครพี่แมว
1: นะยายนานานั้นเพื่อนแม่ไม่ได้มาให้คำปรึกษา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละคนอันนั้นปรึกษาเพื่อนแม่อันนี้ถามลูก
1: นะฮะอ้าวนะครับคำตอบคือแนนนะมีคน
0: พี่นาถามนี่ใครอ่ะมีตัวละครเพิ่มด้วยหรอชื่อแอน
1: ไม่มีค่ะชื่อแนนค่ะสงสัยแบบน้องนาจะหลับตื่นชื่อแนน
0: พี่แบบตอบถูกนะทำช้าไปหน่อย
1: นี
0: ่มีอะไรเนี่ยคุณรณชัยบองดุสิตวันนี้สัญญาณชัดเจนดี
1: ฉันเขียนมา4ชื่อที่ตอบ
0: ที่ตอบ4ท่านแรก
1: ตอบว่าแนนนะแอนไม่ได้นะ
0: แอนไม่ได้
1: แอนไม่ได้นาไม่ได้ดาไม่ได้
0: แล้ว4ท่านนี้พี่จะทำยังไง
1: นี่ไงเอาชื่อมาแล้วอันได้แก่พี่แหม่มพี่อ้วนป้าแป๋วและพี่จิน
0: พี่แหม่มสุพันพี่อ้วนป้าแป๋วพี่จินสี่คนนี้พี่จะจับเลยเหรอ
1: ฉันจะให้แกจับ
0: เอามา
1: สี่คนนะ1ใน4ได้เสื้อ
0: 1ใน4จะได้เสื้อไป
1: นี่ฉันเขียนแต่แก
0: ใครดู YouTube อยู่ก็ได้เห็นเลยนะนี่เราจับมาสดๆเลยนะคุณทุกวันนะไม่มี
1: คนนะ4คนนะ
0: ไม่มองด้วยนะไม่มองด้วยนะ
1: 4คนนะ
0: 4คนนะจับหมับเข้าไปนี่ หนึ่งอันดิไม่รู้ด้วยใครนะ
1: และคนที่ได้นะครับ
0: ได้แก
1: ตอบได้แล้วก็
0: ขอเดี๋ยวขอไปตามเด็กมาก่อนเด็กมาละ
1: ไปเปิดสวิตช์ให้เด็กด้วย
0: ไม่ต้องเปิดก็มาเพราะมันไลน์มันงงๆอยู่ใช
1: ่หนึ่งสองสามพี่แมมค่ะ
0: พี่แมมได้ไปค่ะ
1: นี่พี่แมมได้ไปอีก
0: จริงป่ะโอ้จริงด้วยนี่นะอ่านทุกคนให้โชว์ดูในกล้องเลย
1: แมมจริง
0: พี่แมมพี่แมมรวิตายินดีด้วยนะครับ
1: บ้าพี่แมมสุพรรณพี่แมมรวิตาไม่ต้องได้แล้ว
0: ไม่รู้
1: เป็นคนอ่านเองกำกับเอง
0: ก็ไม่รู้ดูพี่แมมรวิตาดูว่าแมมไหน
1: ยินดีด้วยพี่แมม
0: ด้วยโอ้ป้าแป๋วฟังคือแรกจริงก็จำได้เลยนะ
1: เ
0: ก่งมากเอาวันหลังเอาใหม่ป้าแป๋ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม
0: ่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม
1: ่
0: นะหนุกดี
1: หนุกดีนะนะครับอ่ะโอเคมาที่ข่าวแรกกับเราเลยนะฮะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ข่าวแรกของเรานี้เป็นเรื่องราวอันนี้ต้องฟังนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ใครที่ทำกับคงกับข้าวอะไรใดๆ อาจจะไปเจอแบบว่าเอาแบบไฟไหม้น้ำร้อนลวก
0: ใช่สิเพราะมันอยู่กับไฟอยู่กับความร้อนเนี่ยคน
1: ละข้าวมีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมล่าสุดนี้นะฮะแพทย์ผิวหนังเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณเกิดอุบัติเหตุในการทำอาหารเช่นต้มน้ำแล้วลวกมือไปกดน้ำทำมามูมาม่าแล้วแบบมันวับลงโดนมือนะครับอย่าเอาน้ำเย็นล้างบางคนโอ๊ยแต่เราเอาน้ำเย็นล้าง
0: เอ้าไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: คือเราก็เข้าใจว่า
1: จริงๆแล้วมัน
0: โดนความร้อนมาเราก็เลยต้องรีบเย็นๆไง
1: ส่วนใหญ่จะคนจะคิดแบบน
0: ี
1: ้ที่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันจะทำให้แผลน้ำร้อนหายช้ากว่าปกติและเป็นแผลเป็น
0: อ้าวแล้วมันมีวิธีด้วยหรอ
1: เขาบอกว่าให้ไปล้างน้ำอุณหภูมิห้องและให้ล้างนานประมาณ20นาที
0: เดี๋ยวนะให้ไปล้างน้ำที่อุณหภูมิห้อง
1: ก็คืออุณหภูมิน้ำก๊อก
0: ก็คือเปิดน้ำธรรมดา
1: ใช
0: ่แล้วยังไงต่อ
1: ก็คือล้างไปประมาณ20นาที
0: เอามือแช่ไว้อย่างนั้น
1: อ่
0: ะ
1: หรือว่าให้มันก๊อกมันเนี่ยก็เปิดก๊อกไง
0: โอ้ยงั้นเปลืองน้ำไปเปิดทิ้งไว้20นาทีนานงั้นเปิดใส่บ่อแล้วเอามือแช่อย่างนี้ไม่นั่นกันเหรอ
1: ก็แล้วแต
0: ่แผลนั่นคือแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยความร้อน
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าแหมก็แกจะเอาไปรอใส่กะละมังกว่านั้นจะเต็มกะละมังกว่าจะเอามือแช่
0: ก็ระหว่างที่เปิดก๊อกอยู่เอามือแช่ไว้อยู่ให้แหกปากไงบอกเอามาดูแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะฮะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเขาบอกว่าการเอาน้ำเย็นลาดใจทันทีจะทำให้แผล
0: ไม่เวิร์ก
1: คือหายนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าม
0: ันไม่เร็ว
1: มันไม่เร็ว
0: ถ้าอยากเร็วจริงๆต้องน้ำอุณหภูมิปกติ20นาที
1: 20นาทีลาดไปเรื่อยนะฮะแล้วต้องลาด20นาทีด้วยเป็นเคล็ดลับทำให้แผลโดนน้ำร้อนลวกแห้งเร็วขึ้น
0: นี
1: ่แค่นั้นเองแต่จะเป็นน้ำอะไรก็ล้างไปเหอะน้ำกงน้ำเกลือก็ล้างได
0: ้หนังพองไงเราก็รีบไปหาเย็นๆก่อนนะ
1: ใช่ส่วนใหญ
0: ่
1: ซึ่งไม่ผิดนะ
0: ไม่ผิดนะไม่ผิดบอกว่าห้ามนะบอกแต่วิธีนี้เวิร์กกว่า
1: ทำให้แผลแห้งเร็วและไม่ค่อยเป็นแผลเป็น
0: ไม่เป็นแผลเป็นด้วยอีกต่างหาก
1: เดี๋ยวถ้าเกิดคุณอยากเป็นแผลเป็นคุณก็เอาน้ำคงน้ำแข็งมาประคบอะไรกันไป
0: แล้วแต่ไม่ว่ากัน
1: ไม่ว่ากัน
0: หรือว่าแบบบางคนร้อนจัดๆอย่างเงี้ยเย็นๆก็ไม่ว่ากัน
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ไปอ่านเจอม
0: า
1: ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง
0: คุณสุริยันบอกใช้ว่านหางจระเข้เอาถ้าที่บ้านมีก็ไม่ติดกัน
1: แ
0: ต่บางบ้านเขาไม่มี
1: บ้านฉันก็ไม่ได้ปลูกไง
0: บ้านผมก็ไม่มี
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิธีง่ายๆเพราะว่าทุกบ้านต้องมีน้ำไหลมาจากก๊อกอยู่ละ
1: ใช่ถูกต้องนะง่ายสุด
0: ดีประเพาวิธีแบบเมื่อได้ยินมา30ปีแล้ววิธีนี้
1: ใช้ยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน
1: แล้วมันจะหายจริงเหรอยาสีฟันเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เห็นก็พูดเข้ามา20 30ป
1: ี
0: ไม่เคยใช้เหมือนกัน
1: ฉันก็ไม่กล้าใช้นะ
0: ถ้าเป็นด้วยก่อนต้องใช้แบบดาร์กี้ดาลี่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ให้มันเย็นๆเลย
0: เพราะว่ามันเย็นมันแสบ
1: ฉันว่ามันคงจะไปดับร้อนแค่ความรู้สึกแหละ
0: ผมไม่ได้เป็นเรื่องความรู้สึก
1: รู้สึกหายร้อนแล้ว
0: เพราะมันมีพวกเปปเปอร์มงเปปเปอร์มินมันก็จะเย็นหน่อย
1: ใช่สมัยก่อนนะโอเคนะครับอ้าวข่าวนี้สนับสนุนโดย
0: ข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ย้ำ0895279933มีข้อความแนะนำมา
1: ทำไมฮะ
0: จากพี่แมว
1: ว่า
0: ใช้กะปิก็ได้ค่ะ
1: จริงเหรอเอากะปิมาทาเหรอมันจะไม่ติดเชื้อเหรอ
0: ท่านน่ะดิพี่แมว
1: แปลกๆเนาะไม่เคยนะ
0: ดีกันเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ฉันก็ล้างน้ำเปล่ากับล้างน้ำเกลือนะเอาน้ำเกลือลาดๆหน่อยฆ่าเชื้ออะไรอย่างงี้นะ
0: เขาใช้กะปิกันได้เลย
1: มาที่ข่าวนี้อันนึงอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนเลยจริงๆนะ
0: ป้าเผาเขาบอกว่าร้านเขาชื่ออะไรรู้ไหม
1: ร้านชื่ออะไร
0: ป้าเผาเจ๊ดี
1: ฮะอะไรนะ
0: ไม่ก็ป้าเผา มาบอกมาผมอ่านผิดหรือเปล่าร้านป้าเผาผมถามว่าตอนที่เราคุยกันเรื่องปลาเผา
1: เออชื่อร้าน
0: ป้าเผามีชื่อป้าเผาเจ๊ปี
1: อะไรวะเจ๊ปี
0: เออป้าเผาเจ๊ปีจำเออใช่ชื่อเจ๊ปีจำร้านเขานะใครอยากไปกินปลาเผาร้านป้าเผาหน้าวัดบางยะแพรกไปตามหาชื่อร้านป้าเผาเจ๊ปีจำ
1: เออ
0: ดูดิ
1: เจ๊ปีจำ
0: ป้าเผาเจ๊ปีจำครับพี่ท็อป
1: เออฉันก็งง
0: มาข่าวต่อไปดีกว่า
1: ไปกันต่อไปดีกว่านะฮะชื่อร้านแปลกๆ
0: ใช่
1: อันนี้เป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาก
0: ๆครับผม
1: เป็นเรื่องราวของหญิงสาววัย39ปี
0: ครับ
1: คนหนึ่งซึ่งไอเรื้อรังมาเป็นเวลา3ปีก็หาสาเหตุไม่เจอเอ๊ะไปตรวจปอดแล้วก็เอ๊ะยังไงเป็นมะเร็งหรือเปล่าม
0: ันนานไปนะไอเรื้อรังมาตั้ง3ปี
1: แล้วก็ไอจนเป็นเลือดไอ
0: บางคนเป็นบางทีก็ไม่ต้องรอ3ปีหรอกปีเดียวก็ตายแล้ว
1: เออเล
0: ยถ้าเป็นวัณโรคหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนคิดว่าเป็นวัณโรค
0: ใช่สิ
1: บางคนคิดว่าเป็นมะเร็งปอดหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ทําไมไปรอให้3ปีนี่ที่ไทยหรือที่ไหน
1: ที่อเมริกา
0: เออว่าละ
1: นะฮะแต่ว่าเค้าก็พยายามจะหาสาเหตุไม่ใช่เค้าปล่อยให้ไอเรื้อรังเค้าก็ไปหาหมอกินยาแก้ไอปวดคอฉีดคอก็ไปหากินยาก็ไม่หายเปลี่ยนยามา10หมอ10โรงพยาบาลแล้วก็ไม่หาย
0: ต้องไปหาหมอของขวัญ
1: ฮะ
0: หายเลยเห็นป่ะ
1: หายเลยนะฮะ
0: หายเลยเห็นป่ะ
1: เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสาเหตุเขาไปปวดเรื่องของปอดติดเชื้อถามว่าติดเชื้อมาจากไหนรู้ไหม
0: อะไรครับ
1: ฝักบัวฝักบัวไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นเวลา5ปี
0: ฝักบัวอาบน้ำ
1: ฝักบัวอาบน้ำนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงเพราะว่ามันสะสมพวกเชื้อโรคเชื้อรา
0: แล้วฝรั่งมันไม่ได้อาบน้ำทุกวันแบบบ้านเราด้วยนะ
1: บางที
0: วัน2วันเขาอาบน้ำทีด้วยนะเพราะบ้านเขาเป็นเมืองเย็นเมืองอากาศเย็น
1: เขาบอกว่าเนี่ยก็คือมันก็เชื้อโรคเนี่ยมันก็เข้ามาอ่ะเช่นล้างหน้ามันก็สัมผัสกับหน้าหรอมะเข้าปากเข้าจมูกอะไรใดๆนู่นนี่นั่นหมักหมมมาเขาบอกว่าเชื้อราที่อยู่ในไอเนี่ยฝักบัวเนี่ยแหละนะฮะเขาบอกว่าเป็นเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เชื้อมะเร็งและไม่ใช่เชื้อวัณโร
0: ค
1: หลังจากเข้าตรวจพบแล้วนะเธอเนี่ยติดเชื้อดังกล่าวนี้นะฮะก็เลยทำให้เกิดอาการไออย่างต่อเนื่องและไออย่างรุนแรงจนถึงขั้นปอดติดเชื้
0: อ
1: เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนฝักบัวไม่ใช่แค่3ปีนะ
0: เ
1: ธอใช้อันนี้มาเธอบอกว่ามันก็ใช้ได้
0: เธอ
1: ใช้มา10ปีไม่เปลี่ยนเธอบอกว่ามันก็ยังไม่แตกไม่พังยังใช้ได
0: ้ก็ไม่แน่เพราะว่าอย่างที่บอกฝรั่งเขาไม่ค่อยใช้งานหนักเท่าบ้านเราบ้านเราใช้ต่ำๆวันนึงก็2รอบอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย
1: ็
0: น
1: แต่ว่าถ้าเป็นชั้นน
0: ะ
1: ที่บ้านใช้ก็เปลี่ยนนะสักปีนึงใช้ก็เปลี่ยนทิ้งเพราะว่า
0: เบื่อๆมั่งอะไรมั่ง
1: เออแล้วก็อย่างนึงคือมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าข้างในอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าม
0: ันก็อุดตัน
1: บางที
0: อ
1: ่
0: ะเออนั่นแหละเนี่ยแปลว่าน้ำมันสะอาดมากเลยนะไม่อุดตันได้อะไรเลยหรอ
1: เรื่องน่ะสิ
0: ถูกงงหรือว่าอีกอย่างนึง
1: ก็น้ำที่เมืองนอกอาจจะสะอาดก็ได้ไง
0: หรือป้าคนนี้อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อาบน้ำเลย
1: บ้า
0: อาบปีละครั้ง
1: แล้วก็มันก็เลยบ้าเขาอาบทุกวันมันก็เลยเป็นไอเรื้อรังนี่
0: ก็เลยฝักบัวอาจจะกลัวฝักบัวไม่ครบ
1: อ๋อ
0: เอออะไรอย่างเงี้ย
1: นะฮะ
0: ก็เลยเอ้ยกับเดี๋ยวแบบอุ้ยไม่ทันได้ใช้เท่าไหร่เลยไม่เปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวให้ครบปีหน้าค่อยเปลี่ยนเพราะว่า
1: แต่มันดูยังไม่กลางเองอะไรอย่างงี
0: ้เออ
1: จริงแต่จริงๆแล้วฉันก็เคยอ่านเจอมานะบางทีมันมีไอ้พวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันมากับน้ำนี่แหละแล้วมันก็จะติดอยู่ที่ฝักบัวแล้วเราก็อาไปล้างหน้าสระผมเข้าจมูกเข้าปากอะไรอย่างงี
0: ้
1: เออซึ่งมันก็เลยทำให้ติดเชื้อและไอเรื้อรัง
0: เออน่ากลัว
1: จนไอเป็นเลือดนะเนี่ยใครที่แบบว่า1ภูมิแพ้ไอจามเวลาอาบน้ำ
0: พูดแล้วเข้าตัว
1: ต้องเปลี่ยนฝักบัว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดมาเปลี่ยนฝักบัวกี่ครั้ง
0: เฮ้ยบอยนี่เพิ่งเปลี่ยน
1: เหรอ
0: ใช่
1: อันนี้ไม่นับกับที่ไปอาบครับอาบอบนวดจากอะไรอย่างนี้ที่ไปอาบน้ำข้างนอก
0: ไม่มี
1: ฮะไม่มีเหรอ
0: นวดพี่หมงไปนวดพิเศษ
1: อ๋อเหรออันนี้ไม่เกี่ยวนะ
0: เออไม่เกี่ยวพี่หมงไปไอเวฟนวดพิเศษนู่น
1: นะฮะ
0: เอออ
1: ย่าให้โทรหาต้นตะวันนะ
0: ทำไมอ่ะยังไม่ตื่นหรอกไม่โทรหาแล้วแต่ละคนนี่คนนี้ต่างหากนี่คล้ายๆอเมริกาเนี่ยที่มันส่งมาเนี่ย
1: ที่มัน
0: ล้างตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยน้ำไม่ค่อยอาบ
1: ไม่ค่อยอาบเออ
0: อ
1: ีอาร์มเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ค่อยอาบน้ำนะ
0: ใช่มันส่งเอาผมอาบน้ำเพราะโอ้โหใช่เหรอทำไมเนี่ยไอเดียก็ไม่เปลี่ยนฝักบัว
1: เออ
0: ห้าปีไม่เปลี่ยนเลยเพราะน้ำไม่ค่อยใช้อาบเหมือนกัน
1: ใช่ถูกต้องล่าสุดนี้มิเตอร์ขึ้นศูนย์นะฮะที่บ้านนะมาคุยบอกว่าค่าน้ำศูนย์บาท
0: เออ ยังจะมีหน้ามาคุยด้วยนะ
1: เออประหยัด
0: เออเป็นเรานี่เราถอยเลยนะ
1: เออเออ นี่มาไปล้างก้นด้วยนะ
0: โอ้
1: มันบอกว่าเปลืองน้ำ
0: มันส่งมาบอกว่าอาบน้ำด้วยเขาอาบน้ำนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออนะแต่เปลี่ยนฝักบัวบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเคสนี้ด้วยความเป็นห่วง
1: นะอ่ะต้องขอขอบคุณด้วยครับ
0: ครับผมนะกับกันฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากจ้า
1: จ
0: ้
1: านะฮะอ่านะครับ
0: วันนี้ตีมอะไร
1: วันนี้เหรอ
0: มอนิเตอร์เกม
1: เป็น
0: เล่นทีเผลอ
1: เครื่องแต่งกาย
0: อะไร
1: ก็เนี่ยเสื้อกางเกง
0: อ๋อเสื้อผ้า
1: เออเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยผ้าปันคอ
0: สูท
1: ไทอะไรเงี้ย
0: ถุงเท้ารองเท้า
1: อะไรเนี่ย
0: นาฬิกา
1: ได้ทั้งหมดเลยที่อยู่เป็นเครื่องแต่งตัว
0: อ้าวว ันนี้ออกไปกี่นั่นละ
1: ออกไปประมาณ10ละ
0: หุ้ยจริงเหรอ
1: เออ
0: 10คนหรือ10ชิ้น
1: อะไรครั้งละ10
0: ตกใจเลยอ๋อให้10คน
1: ให้10คนในช่วงชั้นนะเออแต่ก็ยังมีอีกหลายโจทย์
0: มีอีกหลายโจทย์มีอีกหลายช่วงแล้วก็ยังมีอีกหลายชิ้น
1: วันนี้แกก็ใจดีซะหน่อยสิเอาสัก200คน
0: กลัวไม่ต้องเล่นหรอ
1: ใจดีไงวันนี้ใจดีแบบว่า200คนแรกอะไรอย่างงี
0: ้เราไม่จัดรายการกันเราจะนั่งประกาศเองคือ200คนกูยิ่งจะถ่ายดอดรายการพิเศษอีก
1: เออ
0: แล้ววันนี้มีแขกรับเชิญด้วยป่ะ
1: มีนุชวิลาวันไงคุณ
0: บอกแขกรับเชิญกลับไป
1: ทำไม
0: เพราะผมจะประกาศรายชื่อ200รายช
1: ื่อ
0: จ
1: ะให้นุชวิลาวันมาช่วยประกาศด้วย
0: ตื่นกันเอา
1: เออนะวันนี้หมดเวลากับทับกี้แล้วนะคะ
0: ขอบคุณพี่ทอมมากๆนะ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ไปก่อนจ้า
1: จ้า
2: ทับกี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: วดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next Sound Check
2: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลายประเด็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
4: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จะว่า

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะเดียวกันต้องจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ซึ่งจะมีการขยายโครงการออกไปโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงรายละเอียดด้วยตนเองช่วงเวลา 12:30 นนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มในปีงบประมาณ2570ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นจุดที่จับตามองชื่อนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตถูกจับตาว่าจะโยกย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทนนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ขณะที่สลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่มีชื่ออยู่ในกระแสการพิจารณาหากมีการโยกย้ายนายพรชัยออกการพิจารณาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในกรมสรรพสามิตและกรมธนารักษ์โดยมีชื่อธีรรักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังถูกพูดถึงสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนี้โผยังต้องรอการสรุปซึ่งก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้การประชุมครม.ยังพิจารณาการพิจารณากู้เงินธนาคารโลกพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและพิจารณาร่างพรบควบคุมกัญชาคนพิการรวมไปถึงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล3สัญญาณที่อาจเป็นอาการเตือนเข้าสู่วัยทองติดตามจากรายงานคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: กรมอนามัยมีคำแนะนำสตรีวัยทองคือสตรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีในช่วงวัยใกล้หมดและหลังหมดประจำเดือนซึ่งในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้วถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสังเกตได้จาก3สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการวัยทองคือ1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวหน้าอกอาการแปรปรวนหงุดหงิดเหงื่อออกมากโดยเฉพาะกลางคืน2ช่องคลอดแห้งผิวแห้งปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอนไม่หลับความต้องการและความรู้สึกทางเพศลดลง3โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสังเกตตนเองสักนิดเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: คนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในชั่วโมงนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญในวันอังคารที่22กันยา2569ครับ
1: โอ้กั

0: ทักทายทุกคนอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยด้วยนะคุณแม่น้องวิวนะร้านมะละกอหอมส้มตำหน้ามอรังสิตวันนี้มาทักทายด้วยนะครับอร่อยอร่อยเมื่อก่อนทานเป็นประจำประจำเพราะว่าต้องไปทำภารกิจนะครับบ้านคุณแคนดี้รากแก่นคือจะเดินแถวตรงนั้นไอเราก็พอมีธุระเมื่อก่อนนะไลฟ์ขายกระป๋องกระเป๋านี่นะครับพักท่วงพักเที่ยงก็ไปกินเป็นประจำนะวันนี้มาทักทายด้วยดีใจนะฮะเอาจริงๆไปกินมาตลอดไม่รู้จักชื่อร้านรู้แค่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรารู้แค่ส้มตำหน้ารังสิตแล้วอร่อยมากนะครับนะพี่แมวบอกว่าเดี๋ยวไปหาหมอตามนัดนะครับพี่แมวสุขภาพแข็งแรงแม่สิริพรด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนมานะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้นะพี่มาให้กำลังใจกันนะครับนะย้อนไปดูกันหน่อยพี่บอลบางกลวยมาสวัสดีจ้าน้องกี้ด้วยพี่นุชลาบ11ก็มาสวัสดีวันอังคารขอให้วันนี้เปี่ยมไปด้วยความสุขกายใจแข็งแรงด้วยนะครับจากพี่นุชลาบ11นะครับแล้วก็ยังมีจากพี่คุณหน่อยมาลัยทิพย์พี่หน่อยมาลัยทิพย์บอกวันอังคารสดใสขอให้ประสบแต่สิ่งดีรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยมีสุขมีทรัพย์มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากมีน้องจิ๊บนะมาสวัสดี22กันยายนสวัสดีวันอังคารให้เป็นวันที่ดีให้มีแต่ความสุขสมหวังเจริญก้าวหน้าโชคดีตลอดวันมีความสุขกายสบายใจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบอกส่งกำลังใจให้พ่อคุณดีวันนี้คุณดีรู้จะเรียนอีกวันหนึ่งวันนี้ไปสอบละวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดเทอมแล้วด้วยเด็กๆหลายๆบ้านหลานๆหลายๆคนใกล้ปิดเทอมหรือยังครับส่งมาบอกบ้างนะโดยเฉพาะบ้านป้าเผาบ้านพี่หนูพินเนี่ยจะเล่าหลานๆที่ฟังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องตาลนะส่งมาฮัลโหลมอร์นิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องถิงมาสวัสดีทักทายคุณพ่อวิสิตมาสวัสดีวันอังคารขอให้โชคดีมีความสุขพบแต่สิ่งดีงามตลอดวันนะครับแม่เอ็นดูก็สุขสันต์วันอังคารขอให้สุขทุกที่โชคดีทุกหนไร้ซึ่งความจนแล้วก็มากล้นด้วยคนรักร่ำรวยตลอดไปกับคุณแม่เอ็นดูนะครับพี่แหม่มสุพรรณก็มาสวัสดีน้องกี้แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะน้องลิลลี่ก็มาวันอังคารสุขสันต์สุขกายสบายใจคิดสิ่งใดก็ให้สำเร็จด้วยดีด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาทักทายกันนะให้รู้ว่าในเช้าแต่ละวันยังมีกันและกันอยู่เสมอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ส่งพลังใจดีๆส่งมาให้เราก็ส่งกลับไปให้ทุกคนเหมือนกันครับนะทุกๆคำอวยพรแบบนี้สำหรับเช้าๆนะฮะชาวด้อมคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ของเรามะเพราก็มาด้วยนะตั้งแต่ช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวให้น้องกี้ทีมงานคนลูกทุ่ง103ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับมะเพราเหมือนกันแม่นันด้วยนะฮะขอเพลงมาด้วยแล้วก็ทักทายน้องกี้มานะครับขอบคุณแม่นันด้วยนะครับคุณนกสมพิษนะก่อนที่เราจะเข้าสู่สองเวียนในการเล่นเกมของเราก็มาทักทายกันก่อนสวัสดีวันอังคารจากร็อกกี้นะความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายิ้มให้กับอะไรด้วยนี่ส่งมานะครับแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินนะจากลาดพร้าว101ด้วยบอกวันนี้อยากฟังเพลงน้ำตาจ่าโทหรือเพลงไหนก็ได้ตกลงเพลงไหนก็ได้นะฮะแล้วก็บอกว่านะมอนิเตอร์เกมอยากให้เราหลายๆคนมันก็ต้องมีตื่นเต้นบ้างน้อยบ้างมากบ้างสลับไปบางวันผมว่าทุกคนบางวันผมก็เอา4คนเคยใช่ไหมเคยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้กี่คนดีสวัสดีวันอังคารนะฮะให้โชคดีด้วยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยพ้นทุกโศกโรคภัยให้ห่างหนีความสุขเพิ่มหมื่นเท่าพันทวีเป็นเศรษฐีสุขสดใสดั่งใจเทินขอบคุณมากๆครับพี่หนูพินพี่แมวด้วยนะครับโอ้โหตำส้มตำตำปลาใส่หมูยอกุ้งแห้งตำไทยกันตั้งแต่10โมงกันเลยนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะคุณนกชลิดาด้วยสวัสดีด้วยนะครับแล้วคุณปลายตะวัน89ก็มาทักทายด้วยสวัสดีวันอังคารพี่ดีเจร็อกกี้วันนี้เปิดเพลงเพราะจังเลยนะครับอ้าวแล้ววันอื่นไม่เพราะเหรอคุณการ์ตูน36นะขอเพลงมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังคุณโจมหาชัยด้วยสวัสดีวันอังคารนะครับคุณร็อกกี้ให้รวยๆซะทุกนะครับเอาให้หมดหนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปรวยกันต่อนะคุณผู้ฟังทุกคนเลยด้วยนะฮะแล้วก็คุณแม่แทนๆสวัสดีล็อกกี้ด้วยนะครับขอเพลงมาทักทายกันมาขอบคุณทุกคนเลยสำหรับวันนี้มอนิเตอร์เกมอ่ะเป็นธีมเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องแต่งกายวันนี้ผมขออนุญาตเอากี่คนดีนะเอาตามวันเกิดตัวเองแล้วกันเพราะว่าใกล้ละเดือนหน้าวันนี้เอา9ท่านครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เสื้อ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
6: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง Next Sound Check

0: รอเอื้อยครับแจมพลอยไพลินในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คเอ้ยไม่มาหา
1: คนลูกทุ่ง
2: next สาวเช็ค
0: สาวเช็ค
2: สาวเช็ค
0: มา9ท่านเฉลยแล้วนะครับเมื่อกี้มอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเสื้อมาแล้วจะเสียนะเสียวันนี้9ท่านมีใครบ้างโอ้โหนี่ขนาดให้ตั้ง9แล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเอาสัก3คนลูกทุ่งครบรอบ3ปีเออมันก็ต้องมีอะไรที่มันคล้ายๆกันหน่อยนะท่านแรกครับใน9ท่านนี่ท่านแรกคือคุณการ์ตูน36นะคุณปอเปียนะฮะคุณนกสมพิษคุณโจมหาชัยคุณพิจุกคุณแหม่มสุพันคุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาน42คุณสำเภาสุชนะและคุณปลายตะวัน89ครับยินดีด้วยต่อมาเสียถูกต้องนะครับแล้วก็เป็น9ท่านแรกด้วยนะก็เลยได้รับคนละ1สิทธิ์ไปในการลุ้นรับรางวัลนะฮะช่วงปลายเดือนนี้ของเราส่วนที่เหลือไฮไลท์ ก็ส่งมาถูกนะแต่ส่งมาสะกดอะไรถูกกันหมดเลยนะฮะแต่อาจจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้างเอ่ยเรื่องของเวลาบ้างเอ่ยนะคุณบังออนนิ่มนวล นะจ๊ะคุณแมวนะจ๊ะนี่กินปลาร้ากินส้มตำแต่เช้านะฮะมัวแต่กินน้ำแซ่บๆอยู่เลยด้วยนะฮะเลยกดไม่ทันคุณจอยละดานี่ก็ทำขนมอยู่คุณนกชาลิดานะฮะคุณร้านกาแฟบางซุปนะสวัสดีครับมัวแต่สวัสดีครับอยู่นะเออแล้วก็ป้าแป๋วกาแฟสดนี่อันนี้สองคนด้านทางลูกค้าเข้าอยู่กำลังชงคุณจิมนะเออเสี้ยแล้ววาดรูปมาด้วยคงจะทันนะฮะส่วนคุณหนูพินเหมือนเดิมไม่ได้เย็นทำไงได้อะจ๊ะเอากำลังใจไปละกันพี่จิมส่งไดโนเสาร์มาตอนแรกผมนึกว่าสุนัขนะครับบอกว่าเป็นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์แถวๆนนทบุรีมีไดโนเสาร์ด้วย

0: ุณปลายตะวันบอกว่าตอนนี้เพลงนี้ดังมากเลยค่ะที่จีนคนจีนร้องได้ด้วยกำลังฮิตเลยค่ะบอกคนโซอ่ะอยากฟังเวอร์ชั่นคนจีนร้องเลยฮะว่าจะออกสำเนียงแอคเซนต์บอกคนโซได้ฟีลลิ่งหรือเปล่า
1: คนลุกทุ่ง
2: next
3: your music your request

0: ี้พวกเราก็ลุ้นกันนะครับชาวไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุอีก 1-2 เดือนนายกเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะต่อนะฮะแต่มันก็ยังไม่ทางการครับวันนี้ครม.นะฮะ6การเรื่องต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนัดแถลงเที่ยงวันนี้ครับนะพร้อมกับในเรื่องของการพ่วงลงทะเบียนบัตรคนจนนี่ยาวเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้วันนี้นะครับจริงๆของผมหมดไปแล้วล่ะเดือนที่แล้วเหลือนะเพราะว่าไปนอนโรงพยาบาลที่ไม่สบายเดือนนี้ไม่นอนโรงพยาบาลนะฮะหมดตั้งแต่ประมาณกลางๆเดือนแล้วเลยนะครับเวลาไปทานข้าวร้านไหนแล้วเขาก็ถามใช้ไทยช่วยไทยพัดไหมคะตอบเขาเบาๆครับหมดแล้วครับหมดไม่อยากจะบอกเขาเลยหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วด้วยครับซึ่งวันนี้แหละครับตอนเที่ยงก็จะมีการแถลงกันนะครับจากตรงที่เขาประชุมครม.กันในทุกๆวันอังคารเขาก็จะมาประกาศวันนี้ครับตอนเที่ยงนะว่าตกลงแล้วต่ออย่างเป็นทางการไหมนะครับรวมทั้งในเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ติดตามกันนะครับสำหรับเที่ยงวันนี้จ้า
1: คุณลูกทุ่ง
2: next
3: your music your request
0: น้ำตาลถามว่าเปลี่ยนจาก2เดือนเป็น2,000ได้ไหมคะสำหรับพี่อะไรก็ได้ขอให้มันได้มาก่อนนะคะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะพริษเผยปรับพรรคกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุสวนมติเห็นชอบงบปี70ด้านโฆษกพรรคกล้าธรรมย้ำจุดยืนพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พริษแจงปรับพรรคกล้าธรรมจากวิปฝ่ายค้านหลังหารือกับพรรคประชาชนแล้วกรณีส่วนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และแม้ร่วมยื่นยัดซัดฟอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เมื่อคืนนี้ระบุว่า10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมได้มีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของฝ่ายค้านที่ในวาระสำคัญดังกล่าวมีมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง2คือก่อให้เกิดความคำนึงถึงสถานะและเจตนาของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันยิ่งประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้มีการหารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบสำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำด้านที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในฐานะพรรคกล้าธรรมมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชน58คนจึงยังคงทำหน้าที่ประสานกับตัวแทนของพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการที่จะมีพื้นที่ในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเวลาในการอภิปรายทั่วไปโควต้าของการปรึกษาหารือในปัญหาพื้นที่และในวันนี้นายพริษจะได้นำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ5พรรคคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจที่2103เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นอีกภารกิจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจ2103หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จัดกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน4จุดสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้4รายพร้อมตรวจยึดเป็นของกลางยาเสพติดจำนวน 28,000 เม็ดรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์1คันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: Presented by
13: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: กลับมาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงสุดท้ายวันนี้อังคารที่22กันยายน2569ครับที่คนลุกทุ่ง Next เขาบอกออกเสียงแบบนี้นะฮะกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์ สมบัติเจริญนะครับนะพร้อมกับแขกรับเชิญคนสวยของเราที่บอกไว้ครับวันนี้11นาฬิกาเจอกับเขาแน่และมาแล้วด้วยครับ
1: เปิดไมค์เมา
0: ส์สวัสดีทุกคนไม่รอสัญญาณพี่เลยแต่ผมให้อภัยเพราะเมื่อกี้คุยกันแล้วคนหนึ่งตีสองคนหนึ่งตีสามแล้วโทษน
2: ะ
0: ไม่ได้มาครั้งแรกด้วย
2: ใช่แต่บอกว่า
0: ก็เข้าถูกทุกครั้งนะ
2: ใช่
0: ยกเว้นครั้งเนี้ย
2: ต้องโทษยุงสองตัวนั้น
0: โทษยุงสองตัวนั้น
2: ที่ทำให้หนูได้นอนตีสาม
0: ตีสามครับคือว่าจะไหม้แล้วอ่ะ
2: ว่าจะไหม้แต่ว่าม
0: ันก็
2: ใช
0: ่
2: แต่ว่า
0: ตอนแรกก็ทำสมาธิอยู่
2: ใช่ค่ะตอนแรกก็แบบเอาผ้า
0: สัพเพสัตตา
2: ใช่
0: เวลาหนโตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัพเพสัตตาเอาเวลาหนโตหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมมีสัมภาษณ์กดนาฬิกาหน่อยตีสามสัพเพสัตตาเอาเวลาหนโต
2: หนึ่งหนึ่งหนึ่ง
0: สวัสดี
2: บ๊ายบายเลยสองคนสองชีวิต
0: สัพเพสัตตา
2: ก็เลยตีสามค่ะวันนี้ก็เลยเบื่อๆนิดนึงแต่ว่าพอมาถึงพี่ลูกพี่ตาบวม
0: ทำไมพี่เหมือนสภาพประมาณกันหนูเลยคะไอยุงสองตัวนี่มาเป็นหางพี่ด้วยเหรอคะ
2: เรียกว่าวิญญาณยุงไว้ที่นี่
0: ไม่ใช่
2: ค
0: ่
2: ะก
0: ่
2: อนอ
0: ื่
2: นค่ะสวัสดีครั้ง
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ั้
0: งสวัสดีครั้งเลยด้วยครับนะ
2: สวัสดีตั้งเพลงด้วยค่ะ
0: แล้วสวัสดีน้องนุ่นด้วยด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันนะมาเจอกันคือแอบแปลกใจเล็กน้อย
2: ค่ะ
0: เพราะจบสานเนาะนี่เอาจริงๆแล้วเลยเนี่ยก็ยังอยู่ในกระแสนะถ้าว่าจริงอยู่ในชาร์ตเรามาตลอดเลยด้วยเพิ่งจะมีสัปดาห์แต่ว่าเพราะว่ามันมีเพลงใหม่มาแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่าทำไมเราแวะรีบต่อเลยขนาดนั้นนะลูก
2: คืออันนี้ต้องยกทุกอย่างไปที่เจ้าของค่ายนะคะอาจารย์จิมมี่โพไทยคือตอนแรกคุยกันว่าสักแบบ 2-3 เดือนเราจะทำสักเพลงหนึ่งเพื่อที่แบบ
0: ให้ตอนนั้นคุยกัน
2: ใช่ค่ะแต่ว่าพอจบสานอมก็คือ
0: มันดันมาตั้งแต่อันแรกอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่มาดีมากแล้วแกรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงมันต้องขยี้
0: ส
2: ิเพราะใช่ค่ะก็เลยว่าต้องขยี้แล้วแบบว่าส่งเพลงมาแบบเยอะมากไม่รู้จะแกะอะไรนะคะ
0: เอาแปลว่าอาจารย์เราเมตตาเราด้วยนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเห็นถึงศักยภาพของเราว่าเราทำได้แปลว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้ทำไว้ก่อน
2: ไม่ค่ะไม่เลยคือที่จริงเนี่ยมีโปรเจกต์ก่อนที่เพลงนี้จะมา
0: ก
2: ็คือเป็นโปรเจกต์กับพ่อวีใช่ไหมคะตอนแรกว่าม
0: ี
2: ไว้ก็มีส่งเพลงมาแล้วก็ตอนแรกก็ท่องเพลงนั้นไปแล้วสักพักนึงมีอีกเพลงอื่นอีกนะคะ
0: มีอีกด้วยระหว่างนั้น
2: มาอีกมาแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ดีแบบ
0: แล้วพอจบสารน้องมันมาขึ้นมาเงี้ย
2: แล้วอาจารย์จินนี่ส่งเพลงนี้มาว่าเจ้เอาเพลงนี้เลยรัดทุกเพลงเฮ้ย
0: รัดใช้คำว่ารัดทุกเพลงเลยด้วยหรอ
2: ประมาณว่าที่เธอซ้อมไว้อะ
0: ลืมมันไปซะเอาวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะแล้วก็แบบพอมาเพลงนี้แบบว่าแกบอกว่าเพลงต่อจากตบซาเนาะนุ๊กก็ฟังก็เป็นอุ้ยเป็นเสียงอาจารย์นุ๊กอีกแล้วไปรบกวนอาจารย์นุ๊กอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบเอ้ยเนื้อหาเพลงแบบดีเลย
0: ไปเจอมาจากไหน
2: ก็เป็นเพลงแต่งใหม่
0: เลยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะเหมือนแต่งใหม่เลยน่าจะได้แบบได้พอดเพลงจากอาจารย์จินนี
0: ่
2: ว่าอยากได้ประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์จินนี่เขาไปได้พอดมาจากคุณยายแถวบ้านใช่เป็นค
0: ุ
2: ณยายอยู่ดีไปนั่งคุยกับเขาว่าความรักของคนภูไทยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงคุณยายเคยมีความรักไห
0: ม
2: คุณยายก็บอกว่ามีแล้วก็เหมือนแบบได้แยกกันไปเพราะว่าผู้ใหญ
0: ่สมัยก่อนเนอะ
2: สม
0: ั
2: ยก
0: ่
2: อน
0: สมัยก่อน
2: เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวถ้าเธอไม่มี
0: เรื่องครอบครัวทางบ้านผู้ใหญ่กีดกันอะไรฟิลอย่างเงี้ยที่มันเหมือนละครมันเป็นเรื่องจริงๆนะเมื่อก่อนนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแยกกันไปแล้วเขาก็ไม่มีคนใหม่คุณยายก็เสียใจแต่สุดท้ายก็มีครอบครัวแต่แบบ

0: ตึก
1: เอือ
0: ผมถามเลยสิว่าคำว่าอกหักส่งทานในความหมายคือว่าอะไรครับ
1: ก็คือพอความรักที่มันไปต่อกันไม่ได้แล้วสุดท้ายคือฉันทำให้เธอได้ดีที่สุดก็คืออกหักเพื่อส่งทางเธอให้เธอไปกับคนใหม่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะคือบางคนอาจจะกวดน้ำส่งทาง
0: ถ้าภาษา
1: ไปเลยนะ
0: จะสับส่งทางถ้าสมัยนี้ว่าฟิลฟิลลิ่งว่าแบบว่าเหมือนส่งเธอไปต่อมันจะมาส่งในสุดทางแค่นี้แล้วอะไรเงี้ยให้เธอไปต่อแล้วกัน
1: ส
0: ิ่
1: งที่ฉันทำดีที่สุดให้เธอคือฉันจะอกหักส่งทางเธอให้เธอ
0: ให้เธอไปต่อแล้วกันให้เธอมีความสุขเลยก็ได้ฉันอกหักเอง
1: ใช่ค่ะฉันจะทำหน้าที่อกหัก
0: ก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นฟีลลิ่งของความเป็นผู้เสียสละที่เมื่อก่อนเรามักจะได้ยินในมุมของความเป็นผู้ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันคือความเสียสละในมุมของผู้หญิงเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าก็ในเมื่อมัน
0: ทำมันไปต่อไม่ได้
1: ใช่แล้วคือในเนื้อเพลงเนี่ยแบบโหเจ็บหนักเลยเหมือนผู้ชายแบบไม่ดีมากไม่ดีเลยคือแบบเหมือนเขาทิ้งเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีแบบอีกพาร์ทนึงให้เราเห็นในเอ็มบีว่าบางทีผู้ชายที่เขาไปมีคนใหม่
0: อ
1: ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพราะตัวเขาเจ้าชู้ไง
0: มันอาจจะด้วยความจำเป็นหรืออะไรบางอย่าง
1: ในเอ็มบีคุณแม่เรียกค่าสินสอด500,000ในสมัย
0: เดี๋ยวนะผู้ชายเรียกผู้หญิงกันนะ
1: ไม่ค่ะแม่ผู้หญิง
0: แม่ผู้หญิงอ๋อเรียกแล้วผู้ชายเขาไม่มีตังค์เขาจะทำยังไงได
1: ้เขาเอาไปให้5,000พี่ขอ500,000แต่ไปขอเขา5,000
0: หมดปัญญาเหมือนเพลง100,000อะ
1: ฟิลนั้นค่ะแล้วแม่เขาก็แม่ผู้หญิงก็ต้องไล่ตะเพิดว่าเธอไม่ให้เกียรติหรอไหนเธอบอกว่าเธอรักลูกฉันเขาก็เลยจำเป็นต้องเลิกลาก
0: ัน ก็ต้องยอม
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้หญิงก็ขัดที่บ้านไม่ได
1: ้
0: ผู้ชายก็พูดตรงๆไม่มีปัญญาหาหรือพอจะมีปัญญาหาอาจจะเหงือกแห้งหรือรอแม่สวัสดีกันไปก่อนอะไรอย่างน
1: ี้ก็อาจจะไปมีคนใหม่แล้วก็ได้
0: หรือ
1: ถ้าเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบ
0: เขาไปหาผู้ชายคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับพอเขาแยกไปแล้วอยู่ดีคือหนูว่าแบบเขาก็หาเงินไม่ได้
0: อ
1: ่ะแล้วเขาก็เลยอาจจะมีใครสักคนเข้ามา
0: เมื่อก่อนไม่มีคาร์ฟอร์แคสเด้อ
1: เอารถเข้าไปไม่ได้มีแต่รถจักรยานอ
0: าจจะไม่พอด้วยกันเลยบอกอาจจะไม่พอด้วย
1: แล้วทีนี้เขาก็แบบว่าเหมือนน่าจะพอแบบเสียใจใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่ที่เหมือนกับว่าเรื่องเงินก็ไม่ได้เกี่ยวละเขาเป็นความรักที่เป็นกำลังใจให้กันเขาก็เลยโทรมาบอกนางเอกไงคะว่าเราขอมีคนใหม่นะ
0: เพราะก็มันไปไม่ได้แล้วจริง
1: นางเอกก็เลยเสียสติไปเลยหมายถึงแบบความรักอะมันทำให้คนแบบ
0: แตกสลายได้นะ
1: ใช่
0: คำนี้จริงนะฮะ
1: เพราะว่ามันยังรักกัน
0: มันไม่ใช่แต่ว่าบางอย่างมันแบบว่าเรื่องเงินเรื่องทองก็อีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเรื่องความรักมันเป็นเรื่องความรู้สึกอะมันก็ทำให้จิตใจคนบางคนสามารถแตกสลายได้อย่างที่บอกเลยด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้ยมันมาจากคุณยายคนหนึ่งเลยจริงๆ
1: ใช่ค่ะมันมาจากเรื่องจริงแล้วก็
0: แล้วทำไมอาจารย์จินนี่เขาอะไรถึงต้องไปคุยกับคุณยายคนนี้อยากจะรู้
1: จะบอกว่า
0: คุณยายนั่งกันอยู่เต็มเลยยายหมด
1: อาจารย์จินนี่เขาชอบไปตามบ้าน
0: เขาได้หาวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้คือจะบอกว่าเพลงนี้แบบทรงคุณค่าในทุกๆส่วนเพราะว่าอย่างพอดเพลงก็มาจากคนเฒ่าคนแก่ที่เขาประสบจริงๆ
0: เรื่องแบบนี้อ่ะเขา
1: ใช่ค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนักดนตรี
0: ถ้าเป็นละครนี่เขาฮิตกันก็ลงผับไฟเดย์เบสออนทรูสตอรี่อย่างนั้นเลย
1: ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วนี้พอนักดนตรีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จินนี่ก็เป็นคนภูไทยเขาก็เลยเอาความมีกลิ่นอายความเป็นภูไทยค่อนข้างเยอะกับเพลงนี้และนักดนตรี
0: ตั้งแต่อันที่แล้วแล้วด้วยไหมผมรู้สึก
1: ใช่ค่ะคือหลักๆก็จะมาเป็น
0: คือมันมีความร่วมสมัยมันมีความแบบกลิ่นอายมันมีความสมัยใหม่ที่สมัยใหม่ก็ฟังได้และมันก็มีกลิ่นอายเดิมๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเพลงมันขลัง
1: ค่ะเขาก็จะตั้งฉายาให้นุชหลังจากมาอยู่กับเขาว่าเป็นอินดี้วัฒนธรรม
0: ผมจะบอกเลยว่าเนี่ยผมก็คุยกับคุณตั้งแต่ที่คุณกำลังเริ่มที่จะว่าเอ้ยโดยเวลาของมันมันจะเหมาะสมว่าเราอ่ะอยากจะทำงานให้มันเป็นสายที่มันเป็นวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วมันเจอคนที่เข้าใจกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เขาก็ดันเข้าใจกับโลกและยุคสมัยของตอนนี้ด้วยอีกเหมือนกันผมว่ามันลงตัวมากเลยเนาะดีจัง
1: ถือว่าดีมาก
0: เนาะ
1: พี่ล็อกกี้คือหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยกับการต้อง
0: การต้องบรรจูนเลยด้วยกับการทำเพลง
1: เขารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเลนส์เสียงโน้ตเป็นแบบไหน
0: ประมาณนี
1: ้ควรร้องแบบไหนแล้วก็บวกกับทุกอย่างที่เขามีในมือเขาทั้งวัตถุดิบที่เป็นบ้านๆจริงๆชาวบ้านจริงๆ
0: กลิ่นอายที่บอก
1: ใช่ค่ะแม้กระทั่งกองเปอร์คัชชั่นน่ะ
0: ผมว่าเป็นคนที่ชอบ
1: เล่นสดเลยนะพี
0: ่จริง
1: เหรอตีสดซึ่งคุณพ่อตั๊ดเนี่ยเป็นนักดนตรีในยุคก่อนที่อยู่กับพ่อหนุ่มปูไทยอยู่กับพ่อสวัสดิ์สารคามในยุคแบบ โบลักสีดำค่ะท
0: ั้
1: ง
0: ตัวบ้าน
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: สมัยนู้นอะ
1: แม่ฮันนี่สีอีสานอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: รุ่นพ่อผมนั่นแหละ
1: ทั้งมือซอ

0: หมอแคนซึ่งเป็นนักดนตรีที่อยู่บ้านนักดนตรีนี่เลยนะคะใช่ค่ะซึ่งแสดงว่าหมู่บ้านนี้เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงทางด้านวัฒนธรรม
1: ผมเลยบอกเลยเพราะว่าเขาต้องแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จบสามารถอยู่กันได้แล้วการดินนี่ก็สามารถหยิบใช้
0: ใช่ค่ะเนี่ยมีหลายเจนจนสุดท้ายเรายังเอาคนเฒ่าคนแก่มาร่วม
1: มาทำงานแบบนี้ได้
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เขาก็มีความสุขนี่เลยบอก
0: แล้วก็สรพันยะคือคุณแม่ก็เป็นทีมงานสรพันยะบ้านนี้อย
1: ู่แล้วก็เลยเอามาใส่ด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบทุกอย่างแบบ
1: ผมฟังดูนอกจากคุณวิโรจน์ผมฟังดูในนี้ก็น่าจะมีความสุขอะไรทำงานเองด้วยเหมือนกัน
0: จริงค่ะมันรู้สึกว่าแบบโหมันคือหลัก
1: ๆลงตัวเน
0: า
1: ะ
0: คือนุชเคยไปถ่ายงานที่แบบว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำแบบนี้
1: แบบนี้
0: แล้วเราทำผิดอ่ะมันก
1: ็แอบนิดนึงอ่ะเพราะว่างานมันจะติดตัวเราไปตลอด
0: ใช่ค่ะแล้วพอมาโดนฟีดแบ็กบ้าหรือเปล่าปิ้งข้าวจี่แล้วใช้มือจับมันร้อนถูกไหมพี่เราก็ไม่ควรใช้มือขนาดนั
1: ้
0: นใช่ค่ะเราก็ไม่คิดไงเพราะว่าตอนในถ่าย
1: มันไม่ร้อน
0: มันไม่มีไฟ
1: นี่ก็เลยบอกเข้าใจว่าผมทำละครมาแล้วเข้าใจคืออย่างนี้เหมือนต้องละเอียด
0: มันก็เลยแบบเราพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราแบบเราพลาดเล็กน้อยแต่ว่าแต่ไอ้ที่บอกเมื่องานมันเสร็จเมื่องานมันยังอยู่ตลอดไป
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแล้วมันก็จะเป็นหน้าเราว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้เออใช่
0: แต่พอแบบตรงเนี้ยค่ะคือแบบเหมือนกับอุ้ยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแม้กระทั่งวัดที่ไปถ่ายอะค่ะลายซิงอะ
1: ผมเลยถามเลย
0: อยู่อีสานนะพี่
1: ทุกอย่างมันดูลงตัวมาก
0: เหมือนเหนือไหมพี่ว่ามันแบบมีความเป็นสีทองหลวงพ่อบางทางเหนือหรืออะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งนุ่นมองว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมในยุคที่แบบว่าไทยลาวภูไทยเพราะว่าถ้าฝั่งถ้าทางบ้านกุดว่าหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นภูไทยที่เขาข้ามฝั่งมาจากฝั่งลาวมันก็เลยอาจจะได้วัฒนธรรมแม้กระทั่งแบบวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะ อย่างถ้าพี่ไปพี่ต้องนุ่งสโลงแล้วก็อันนี
1: ้งั้นเลย
0: ถึงจะเข้าวัดได้ค่ะวัดเขาแบบค่อนข้างแบบ
1: เคร่งนิดนึง
0: เคร่งแต่ซึ่งแบบอุ้ยทุกคนก็อยากไปวัดนี้เพราะว่าฉันอยากใส่สโลง
1: ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ปกติแล้วเราไปวัดเราก็แบบว่าไม่จำเป็นต้องแต่ไปที่จะต้องทำแล้วก็เป็นเราอีกแบบนึงดี
0: เลยแล้วเคร่งทุกอย่างด้วยแม้กระทั่งตอนพอดีมันฝนตกแล้วทีนี้พอนุชไปถ่ายอะค่ะมันถึงเวลาที่แบบพระท่านต้องทำวัดเย็น
1: แล้วหนู
0: ต้องหย
1: ุ
0: ดเลยนะคะใช่ค่ะคือเขาเคร่งมากไม่มีว่าจะเลทหรืออะไรเลยแบบว่าเวลานี้พระท่านจะ
1: ทำวัดของท่าน
0: แล้วนะ
1: ก็ดีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะบ้า
0: ใช่ไม่งั้นเราก็จะไหลไปก็ขอเดี๋ยวนะคะท่าน
1: เดี๋ยวกลายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาปว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปกวนกิจของสงฆ
0: ์ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าแบบอุ้ยแบบทุกอย่างกลายเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบออริจินอลเป็นแบบของแท้แบบ
1: ทำงานมีความสุขเนาะผมรู้สึกเลยมันเป็นจังหวะการทำงานที่เรามีความสุขของคุณเลยนะเนี่ยคือทั้งคนที่ทำงานให้เราเขาก็เข้าใจความเป็นเราแล้วเขาก็ดันเป็นคนแบบประมาณนี้ด้วยที่เขาก็มีความสุขที่เขาได้ทำเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เพราะจันยินนี่ด้วยมันคือคนทุกคนที่อยู่แวดล้อมเลย
0: ใช่ค่ะคือรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้คือแข็งแรงเข้มแข็งมาก
1: นั่นน่ะดิมันเป็นแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านนึงเลย
0: ใช่ค่ะคือแบบจริงๆเลยคือวัฒนธรรมผู้ไทยนี่เขาแบบสุด
1: ๆวัดที่ถ่ายทำกับไกลไหมจากเนี่ย
0: อยู่ที่กาฬสินธุ์เลยค่ะอยู่ที่บ้านอาจารย์จินนี่คืออาจารย์จินนี่
1: นอกจากอยู่ตรงนั้นแล้ววัดก็ตรงนั้นเลยด้วยเหมือนกันนี
0: ้อยู่แยกไปอีกประมาณ15กิโล
1: แปลว่าเขาต้องมีความสุขมากเลยนะที่เขาทำมันคือการแบบว่าหาจากสิ่งรอบๆตัวที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาอินอยู่แล้วแล้วเป็นสิ่งที่เขาใช่อยู่แล้ว
0: แล้ววัดนี้เป็นร้อยปี
1: หรอ
0: ใช่เราเพิ่งแบบทราบว่าอุ้ยเขาเป็นวัดเก่าแก่ที่แบบ
1: เก่าแก่ขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะคือเป็นวัดเก่าแก่แล้วแบบโอ้เขาออริจินอลมาก
1: สวยด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะขนาดไปยืนถ่ายลายซิงค์อยู่หน้าเมนยังแบบ
1: ยังรู้สึกว่าสวย
0: ใช่คือแบบมันลงตัวไปหมดเราทำชุดเนี่ยอย่างชุดตัวชุดนุชเองเนี่ยนุชก็ตั้งใจให้เป็นภูไทยกาฬสินธุ์เพราะว่า
1: คุณออกแบบเองเหรอ
0: คือไม่ได้ออกแบบค่ะแต่ว่าเลือกสี
1: คือเขามีแบบมาอยู่แล้วด้วย
0: หนูอาจารย์จีนี่ไม่ได้ยุ่งตรงนี้เลยแต่นุชอะตั้งใจว่าจะทำชุด
1: ให้คุณเลือกเอง
0: มาตอนแรกว่าจะทำมาดีดพินเท่ๆแบบไปงานแต่อยู่ดีๆแบบก็อาจารย์จีนี่มาทำงานเร็วมากแล้วแบบพอแกเสิร์ฟเพลงมาโอเคอาจารย์หนูกำลังตัดชุดถ้างั้นอาจารย์จ่ายนะอาจารย์จ่ายนะเพราะมันเป็นชุดใน MV คุณต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นชุดคอนเส ิร์ตด้วยที่ฉันจ
1: ่
0: าย
1: เอง
0: ใช่ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เขาก็เลยดีล
1: ดีลแล้วนะใช่ไหมให้พิการ
0: ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าแต่ว่าชุดนี้การออกแบบจะเป็นอาจารย์ใจเป็นอาจารย์ข้ากรรมที่ราชภัฏสกลนครก็จะเป็นแบบ
1: คุณก็จะมีคนรอบๆตัวที่แบบนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะที่ช่วยทำชุดนุชอยู่แล้วแต่ว่านุชน่ะตั้งใจว่าเฮ้ยเรามาอยู่กับอาจารย์จินนี่เขาเป็นคนภูไทยกาฬสินธ
1: ุ
0: ์ถ้าภูไทยสามเผ่าก็จะมีกาฬสินธุ์สกลแล้วก็นครพนม
1: หลักๆคือตรงนั้นภูไทยคือผมได้ยินแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละสามจังหวัดตรงนั้นแหละ
0: ใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าภูไทยสามเผ่าถ้าเผ่าที่หนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะถ้ากาฬสินธุ์ก็จะเป็นคำม่วนคำม่วนคำม่วงเนี่ยค่ะก
1: ็
0: คือเขาจะถ้าเป็นหน้าศิลป์ร้อยเอ็ดของนุชแล้วก็วิชาเรียนเรามาก็คือเขาจะใช้สีแดงดำเอ้ยสีดำเหลือง
1: ดำเหลือง
0: แต่ว่าถ้าผู้ไทยที่คนแบบชอบก็จะเป็น
1: ภาพกันอยู่บ่อย
0: แดงดำก็จะเป็นสกลนครแต่ว่าก็กาฬสินธุ์ก็แดงดำเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้ผ้าแพรวาใช่
1: ค่ะเป็นผ้าของทางนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรนูเนี่ยจะแตกต่างเพื่อนคือเป็นสีน้ำเงินขาวแดงใช่ค่ะที่เพลงกับพี่มนแคนใช่ค่ะ
1: จะบอกนะก็จะเป็นสีน้ำเงินนั้นคือมันอยู่ที่ว่าเป็นเผ่าไหนหรืออะไรอยู่ตรงไหนแต่หลักๆก็คือจะเป็นสามัญดีม
0: ี
1: ว
0: ัน นี้
1: ได
0: ้
1: ความรู้เพิ่มได้ขนาดนั้นนี่เหมือนมีคุณครูนะฮะ
0: มาคอยได้ด่วน
1: ความ
0: จำ
1: เลยนอกจากมาแนะนำเองแล้วมาสอนหนังสือมาให้ข้อมูลเราด้วย
0: แสดงว่าเป็นเวน
1: ั้
0: นได้แล้ว
1: เออมันเริ่มเป็นเวนั้นแล้วแล้วอธิบายเข้าใจง่ายนะฮะเออดีตรงอธิบายแล้วเข้าใจง่ายเลยด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้ทุกๆคนครับนะมาถึงในช่วงเวลาที่จะให้เราได้ฝากถึงซิงเกิลใหม่นะครับอยากให้เขาไปถึงไหน
0: โอ้โหอันนี้นุชขอเลยขั้นต่ำนุชขอสัก20ล้าน
1: โอ้โห
0: จริงคุณคะตอนนี้เรานับถอยหลังจะ1ล้านแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเข้าสู่แสนที่7แล้วค่ะในเราเพิ่งปล่อยเพลงกันมาเมื่อวันที่18
1: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ Top 5ใน20อันดับเพลงมาแรงนี่ยอมให้แค่ลิซ่ากับโรเซ่
1: นี่ถ้าไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดี
0: ใช่ถ้าไม่มีแบบสวัสดีค่ะ
1: เจอนุชเลย
0: แล้วหลังจากว่าเพลงติดท็อป5
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนนี้คือแบบคนที่มาคอมเมนต์ไม่ใช่แค่คนภูไทยไม่ใช่คนไทยเป็นฝรั่งเต็มเลยหนูนั่งอ่าน
1: ฝรั่งก็มาก
0: ู๊ดซองอู๊กู๊ดโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยเลย
1: ผมว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะมันเป็นความผสมผสานด้วยที่ว่าดันยินนี่เขาดันเข้าใจแนวทางดนตรีในยุคนี
0: ้
1: บวกกับเขาก็มีความอินของเขาบวกกับทั้งตัวศิลปินเองบวกกับทั้งคนที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนักดนตรีเลยดีกว่าลงไว้ย่อยขนาดนั้นเองมันเลยนำเสนอความเป็นตัวตนได้ชัดเจนและก็ร่วมสมัยคำว่าร่วมสมัยบางทีมันฟังดูเชยนะแต่ไม่รู้มันจะอธิบายคำไหนดีสมัยนี้มันอาจจะฟิวชั่นเออหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันรู้สึกมันฟิวชั่นขึ้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งแบบนุ้ยไปสะดุดคอมเมนต์หนึ่งว่าแบบว่าบางทีคนเราไม่ว่าจะพยายามหาเงินแค่ไหนทำตัวไฮโซหรูหราแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราทิ้งร่างเงาตัวเองไม่ได้เลย
1: เห็นไหม
0: ฉันฟังเพลงนี้แล้วฉันรู้สึกแบบ
1: เขาต้องรู้สึกถึงแบบความเป็นรากเงา
0: แล้วอย่างโสรพัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมในการขับร้องเพราะว่ามันมีธรรมะเข้ามาด้วย
1: สวดด้วยใช่
0: ค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบทำนองโสรพัญญาเป็นทำนองที่มันรวมทุกอย่างไปอยู่ในบทตรงนั้นใช่ค่ะอาจารย์จินนี่แต่งเองด้วยตรงสารพันยา
1: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคิดถึงผู้สาวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคิดผู้สาวเก่าหรือเปล่าหยอกได้ทีเลยได้ที
1: มาให้เราฟังดีกว่ามาถึงช่วงนี้แล้วครับนะให้ดูเราได้ฝากถึงซิงเกิลนี้รวมทั้งมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ที่อยากให้ทุกคนได้ไปชมผมฟังแล้วผมอยากไปชมเลยได้เหมือนกันนะครับนะว่ามันเป็นเพราะโอ้โหแบบความสวยงามความเป็นรากเหง้าแล้วก็ความร่วมสมัยแล้วความเพราะของเพลงนี้เลยด้วยนะครับให้เราได้ฝากเพลงนี้เลยเชิญฮะกล้องนี้เลย
0: ค่ะสำหรับนุชวิลาวันนะคะฝากพลอยพี่น้องค่ะคนลูกทุ่งนะคะ103นะคะที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะได้ฟังแล้วในคืนคนลูกทุ่งนะคะแต่ว่าอยากให้ไปฟังไปรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะหลายๆท่านจะเห็นเลยว่ามิวสิกวิดีโอมันจะมีทั้งมีหอดหมอถ้ำลูกเป็นนิยังบอสัมบายบอแต่ไม่พาไปหาหมอพาไปหาหมอถ้ำใช่ค่ะที่เป็นแ เป็นเหมือนแม่ขาวที่เหมือนดูดวงเป็นบรรพบุรุษอะไรฟิลนั้นค่ะหนึ่งเอิดคือเอิดหมอธรรมหมอเหยาหมอเหยาทางด้าน
1: หมอเหยาพอเคยได้ยิน
0: หมอเหยาหมอธรรมจะสไตล์เดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็พาไปหาพระก็ยังไม่หายอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรามันแตกสลายไปแล้วมันเลยแบบความรักมันทำให้คนมันบ้าได้ขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซีนที่นุชวิลาวัณย์น่าจะเหมือนคนบ้ามากกว่านางเอก MV ด้วย จะมีซีนหนึ่งที่ตัดมานิดนึงนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อันดับ5เพลงมาแรงใน20มาแรงประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเข้าสู่แสนที่7แล้วนะคะ
1: แป๊บเดียวเองเลยนะ
0: อันนี้คือสุดๆค่ะเป็นเพลงที่เราตั้งใจมากแล้วก็โปรดักชันทุกอย่างทีมงานทุกอย่างคือเป็นของภูไทยเรคคอร์ดเราไม่ได้จ้างคนอื่นเลยยังไงก็อยากให้หลายๆคนไปชื่นชมแล้วก็ไปเขาเรียกว่านับถอยหลังล้านวิวแรกด้วยกันนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
1: นะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเพลงที่มันสร้างออกมาจากหัวใจมันก็เลยเข้าไปทัดถึงหัวใจคนได้เลยด้วยเหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณนะครับนุชวิลาวัณย์ด้วยนะครับนะแล้วเราก็จะส่งนะฮะนุชไปนะครับด้วยซิงเกิลล่าสุดของเขานี่แหละครับอกหักส่งทางส่งนุชวิลาวัณย์ครับในช่วงเวลาเปิดไมค์เมาส์ไปก่อนแล้วจ้า
2: เปิดไมค์เมาส์

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติด

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: กางเกง
1: คนลุกทุ่ง
3: Next Sound Check
1: Sound

0: ขิมเบญญาครับเมื่อวานนี้มาสัมภาษณ์กับพวกเราด้วยในช่วงเวลาเปิดไมค์เมาส์กับซิงเกิลนี้พี่แจ็คค่ะ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เฉลยเรียบร้อยแล้วครับนะออกมาแล้วอีก1ชิ้นนะสำหรับมอนิเตอร์เกมเปิดเล่นทีเพลย์ของเราคือกางเกงครับกางเกงนะให้ไปเลย9ท่านตอนแรกว่าจะเหลือ3ท่านพี่อ้วนพัฒนาการที่ไม่ได้อยู่พัฒนาการมาต่อรองว่า3ท่าน03กับ30ได้ไหมกี้ไม่ได้ทำไม่จดไม่ทันนะที่นี่ต้องทำเองปกติเขาจะมีผู้ช่วยอันนี้ที่นี่ต้องทำเองเพราะฉะนั้นจดไม่ทันนะก็เลยอ่ะกลับมา9ท่านแต่วันหน้าอาจจะเอา3ท่านก็ได้เพราะว่าเราครบรอบ3ปีเอาให้มันแบบว่าตื่นเต้นซะหน่อยมาครับ9ท่านมีใครบ้างมาไล่เลยจ้ะมาไล่เรียงจ้ะฟังดูว่ามีชื่อหนูหรือเปล่า1ครับคุณโจมหาชัย2คุณปลายตะวัน89 3ครับคุณนกสมพิษ4ครับคุณสำเภาสุชนะ5ครับคุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42 6ครับคุณคันหมวย7ครับคุณบางออนนิ่มนวล8ครับพี่จุกและ9ครับคุณหนูพินส่วนคุณนกชาลิดาคุณพิจินปอเปียและคุณพิมแมมสุพันธ์และอีกหลายๆท่านเอากำลังใจไปค่ะนี่แหละครับในช่วงเวลาของมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอออกไปเรียบร้อยแล้วชั่วโมงที่แล้วออกเสื้อนะช่วงนี้ออกกางเกงครับแล้วก็ยังมีอีกหลายชิ้นเลยด้วยติดตามไปตลอดทั้งวันที่นี่ครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

0: ไม่ยุติธรรม
1: ป้าเผามาส่งแล้วนะครับพี่หนูพินมาส่งแล้วพี่แหม่มด้วยบอกไปต่อแถวอาหารก่อนแล้วนะ
0: ยุติธรรมเลย
1: ทำงานนี่เขาเลี้ยงโอ้โหทั้งขาหมูทั้งก๋วยเตี๋ยวถั่วแระเอ้ยทั้งข้าวมันไก่เอ้ยโอ้ยแล้วช่องวัดเจดเอ้ยโอ้ยนะฮะพี่แมวด้วยนะครับขอบคุณนะครับหนอบอกพี่สุรัตนาไม่สบายบอกพี่สุรัตนานะครับนะฝากความห่วงใยแข็งแรงแข็งแรงไวๆห่วงใยเสมอเลยด้วยนะครับนะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาส่งกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
2: คนลุกทุ่ง
3: next the best music the best station
1: เห็นมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็เลยขออนุญาตดักคอไว้หน่อยกินข้าวให้อร่อยนะจ๊ะแล้วก็มีความสุขมากๆสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรือประมงจมกลางทะเลใกล้ช่องแสมสารชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีวันแรกณนครนิวยอร์กเช้าเข้าร่วมอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายเตรียมพบกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่นำประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22ถึง24กันยายนโดยในวันที่22กันยายนจะเป็นพิธีเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะไปพบกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America Pacific Investment Management Company ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะมาด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากช่วงนี้ตลาดทุนไทยมีผลประกอบการที่ดีและดึงดูดการลงทุนการหารือกันดังกล่าวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงสตง.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของการดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าทุกโครงการเราพร้อมที่จะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงดังกล่าวหากโครงการไหนใช้เงินเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกว่าโครงการใดต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงคุณธรรมบ้างจากนั้นจึงมีหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมฉะนั้นก่อนที่จะตำหนิติติงอะไรขอให้ดูขั้นตอนก่อนปิดท้ายมีรายงานว่าเกิดเหตุเรือประมงประสบเหตุถูกพายุและคลื่นลมซัดอับปางในบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าเรือประมงลำดังกล่าวมีลูกเรือประมาณ20คนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แล้วราว13คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ7คนซึ่งอยู่ระหว่างการค้นหาภายหลังได้รับแจ้งทัพเรือภาคที่1กองทัพเรือรวมกับเครือข่ายประมงในพื้นที่ช่องแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียงได้ระดมกำลังเรือออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
6: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยใครที่มีลิปสติกเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้สภากาชาดไทยนะครับได้ขอรับบริจาคลิปสติกที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนนะครับงานกายอุปกรณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยซึ่งสามารถนะครับนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งครับในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้เห็นไหมครับลิปสติกของคุณที่เป็นลิปสติกเก่าไม่ได้ใช้แล้วมีค่ามากๆนะครับเพราะว่าการที่ใช้ลิปสติกเก่าเนี่ยครับในการใช้เนี่ยในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับทั้งการระบุตำแหน่งจุดกดเจ็บอย่างเช่นตาปลาและจุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้าอันนี้ก็สามารถช่วยได้รวมถึงนะครับวางแผนการปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนนะครับเพื่อเจาะรูลดความหนาหรือว่าปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความแม่นยำง่ายยิ่งขึ้นนะครับใครที่มีลิปสติกเก่าๆอยู่ฟังทางนี้นะครับนะสามารถบริจาคได้นะที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการหรือว่านะครับใครสะดวกผ่านไปรษณีย์สามารถส่งมาได้นะครับที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยโดยเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ LINE @ครับ @rehab.trrc ครับหรือว่าง่ายสุดโทรไปที่เบอร์มือถือได้เลยนะครับของทางงานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยครับเบอร์นี้นะ0812347110 0812347110สามารถโทรไปสอบถามเรื่องการนำลิปสติกเก่านะครับไปบริจาคของทางสภากาชาดไทยได้เลยครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณโรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องราวของกีฬาเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก่อนจะไปกีฬานะคะเตรียมลุ้นน้องเนเน่เลยวันนี้ที่ทางฝั่งของนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันและรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเวลา18นาฬิกาแต่ถ้าเป็นในเวลาไทยของเราก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็ผลออกมาสรุปเป็นอย่างไรก็คือวันที่24กันยายนวันพฤหัสนี้นะเวลาไทย8นาฬิกาเตรียมลุ้นกันนะคะว่าน้องเนเน่จะชนะหรือเปล่านะคะสำหรับการประกวดนะคะ
2: ครับอเมริกาก็ทำเล่น
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นเรื่องร้อนๆอยู่ตอนนี้เลยคุณนาถาคุณผู้ฟังเรื่องของกัมพูชา
2: ชุดไทยไหม
1: ครับใช่แล้วชุดไทย
2: ครับ
1: ชุดไทยโบราณรัชกาลที่5ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยของเรานี่ประท้วงเลยนะสำหรับกรณีที่เวทีประกวด Miss Universe นะคะ Comedia 2026เนี่ยมีการนำชุดไทยโบราณรัชกาลที่5มาแสดงบนเวทีแล้วมาเคลมว่าเป็นชุดของราชสำนักเขมรโบราณซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราก็โต้แย้งไปแล้วนะคะยืนยันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วก็เร่งทำหนังสือตักเตือนไปด้วยนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่
2: คุณสมโพธิ์
1: ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาชนก็คือทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะเขาทำถึงเลยเดี๋ยวเอาย้อนภาพกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะมีการให้แอร์โฮสเตสแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เอาให้ดูกันชัด
2: สวย
1: งามมาก
2: นะครับ
1: ก็เป็น
2: ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยก็คือแต่งชุดไทยกำลังข้ามถนนอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มเลยแล้วก็การเดินข้ามถนนในครั้งนี
1: ้
2: มีผู้ชายด้วยนะครับก็ใส่จงกระเบนแล้วก็สวมสูททับนะเป็นชุดไทยที่โอดูโก้มากๆ
1: จะบอกว่าเรื่องนี้แฟนรายการของเราเนี่ยโอ้โหออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยมองว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมองข้ามหรือปล่อยผ่านไม่ได้ในระยะยาวเลยนะเพราะมันมีผลมากๆเลยทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดไม่รู้ว่าอะไรคือประวัติไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าอันนี้คือมรดกของประเทศเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ด้วยมันตามมาซึ่งหลายอย่างกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอันนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนอินฟลูทั้งหลายจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง
2: ครับก็เรื่องของชุดไทยนะครับอยู่ที่ไหนมันก็ตะโกนความเป็นไทยออกมาแต่คราวนี้เมื่อมีการเคลมหรือมีข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆเนี่ยเราคนไทยก็ต้องร่วมกันแหละครับแสดงพลังนะครับการสวมชุดไทยใส่ที่ไหนก็สวยอยู่แล้วร่วมกันสวมชุดไทยเยอะๆนะครับไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แต่งกายด้วยความเป็นไทยให้เป็นประจำในทุกๆวันมิกซ์ความเป็นไทยให้เข้ากับชุดทุกลุกทุกชุดทุกลุกของเราเนี่ย
1: ก็ในโอกาสต่างๆ
2: มันก็ช่วยนะ
1: มีโอกาสอย่างงานบุญอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยก็สวยงามดีนะ
2: ถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมมีเห็นที่เขาชอบเอาทางมาลัยมาติดกับผมผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีผู้อุบะนิดนึง
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: สวยมากจริงๆนะครับดูแล้ว
1: กันกำลังเข้าไม่ใช่เหรอกำลังตอนนี้กำลังจะมาแรงอยู่ใช่ไหมคะ
2: กำลังจะมาแรง
1: ทรงผมนี
2: ้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งกายด้วยความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับ
1: เอาให้ชัดเจนเลยให้ต่างชาติเขารู้ว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะ
2: ครับ ใครจะเคลมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้ก็คุณสบิดาก็โต้แรงอยู่เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะออกมาแล้วนะคะ
2: ถูกต้องคร
1: ับด้วย
2: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่แวดวงการกีฬากันบ้างนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเราต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับไปยังกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เมื่อวานนี้แหมน่าเสียดายเหลือเกิน
1: เซตที่5
2: นะครับถูกต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับจีนเฉือนเอาชนะไทยไปได้อย่างน่าเสียดาย
1: ก็ต้องบอกว่าจีนเขาก็แข็งแกร่งจริงๆแหละ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เก่งแล้วล่ะ
2: 3ต่อ5 3ต่อ2เซต
1: 3ต่อ2เซตใช่แล้วค่ะ
2: ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านของนักตบแดนโสมนะครับก็คือเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็พ่ายญี่ปุ่น
1: มา
2: เช่นเดียวกันนะครับโดยโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลา 13:45 นาทีเนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย2เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณมาให้ชมแน่นอนก็เป็นทางฟรีทีวีนะครับช่อง PPTV HD เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันแต่ว่าอีกหนึ่งการแข่งขันชนิดกีฬาที่วันนี้นะครับก็เริ่มเปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกในเอเชียนเกมนั่นก็คือเรื่องของนักกีฬาขี่ม้าของไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าด้วยนะครับทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อว่าบูเลวาร์ดนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่2เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคุณผู้ฟังก็คือจะมีแบบอีเวนติ้งนะครับซ
1: ึ่
2: งก็จะมีฐานมีด่านของเขาเนี่ยนะครับตามที่มีการกำหนดแล้วก็อีกประเภทนึงคือศิลปะการบังคับม้านี่แหละครับที่พระองค์หญิงนะครับท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาในประเภทนี้ด้วยครับ
1: บุรวาดก็น่ารักมากเลยอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ท่าทาง
2: อันนี้ทรงฝึกซ้อมกับม้าเนี่ยนะครับ
1: น้องบุรวาดนะคะค่ะก็การฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้ฝึกสอนชาวเยอรมนีด้วยนะคะร่วมดูแลการฝึกโดยเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะให้มีความละมุนละไมแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้เครื่องมือบังคับม้าและการสื่อสารกับม้าอย่างถูกต้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีความแม่นยำแล้วก็กลมกลืนค่ะ
2: ครับซึ่งการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาแล้วก็ม้านะครับรวมถึงการควบคุมจังหวะนี่สำคัญความแม่นยำเรื่องของสมาธิและการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนโดยวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
1: สมเด็จพระ
2: เจ้
1: า
2: ถูกต้องครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยพระองค์จะทรงทำการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านี่แหละคุณบ้านรัฐมนตร
1: ี
2: นะครับก็ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับก็ได้แก่คุณเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนะครับแล้วก็คุณฉันชนกคาร่าลิกแคร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของนางสาวนิระพุทธิสมบัตินะครับ
1: คุณเฉลิมฉานนี่ที่เป็นผู้แทนไทยใช่ไหมถือธงไตรรงค์นำขบวน
2: ถูกต้องครับที่ร่วมกับคุณทัศดาเลยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็โดยใช้การใช้แบบทดสอบนะคะของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติทุกการฝึกซ้อมเลยก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันแล้วก็ทุกก้าวของนักกีฬาไทยก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยถูกต้องเลยร่วมส่งกำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังให้กับทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยต้องให้กำลังใจกันมากๆเลยเกือบทุกประเภทกีฬากันนะคะในศึกไอจินาโกย่า2026นี้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะคะต้องบอกว่าภาพรวมอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทัพกันบ้างในภาพรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นทหารน่ะคุณแล้วก็ข้าราชการกำลังพลเอาเป็นว่าทุกๆสังกัดกองทัพเลยเนี่ยก็เข้าร่วมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้กันหลายท่านเหมือนกันนะคะเร
2: ีย
1: กว่ากระจายตัวกันอยู่ในหลากหลายประเภทกีฬาเลยทั้งในส่วนที่เป็นนักกีฬาแถวหน้าแล้วก็รวมถึงชุดโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยถ้ายกตัวอย่าง
2: ครับ
1: ก็อย่างมาเลยได้ไหมกองทัพอากาศ
2: เดี๋ยวผมไล่เรียงที่กองทัพอากาศก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เรียงเป็นแต่ละกองทัพไปเลยเนี่ยนะครับกองทัพอากาศในเอเชียนเกมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับได้มีการส่งกำลังพลร่วมทัพกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชรวมกว่า85นายด้วยกันซึ่งผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็โดยเฉพาะนักกีฬา เทคบอลนะ
1: อ๋อที่ได้รางวัลที่ได้เหรียญทองไปใช่
2: ครับกวาดเหรียญทองมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะทุกประเภทเลยนะครับของเทคบอลเนี่ยนะฮะก็ได้รับการบรรจุชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับถือว่ากวาดมาได้นะครับนักกีฬาเนี่ยก็ได้แก่จ่าอากาศตรีพักพงษ์เดชเจริญนะครับแล้วก็จ่าอากาศตรีหญิงสุภาวดีวงคำจันทร์รวมถึงจ่าอากาศตรีหญิงจุฑาทิพย์กันทัทงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทคบอลระดับโลกที่สามารถทำผลงานเปิดประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
1: นะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะอาจจะไม่ได้ระบุเป็นว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นอีกหนึ่งฐานกำลังสำคัญที่มีนักกีฬาในสังกัดเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เน้นพละกำลังถ้ากองทัพบกนี้เน้นพละกำลังแล้วก็ความแม่นยำที่เราคุ้นๆเนี่ยก็มีมวยสากลสมัครเล่นศิลปะการต่อสู้นะคะเขาเรียกอะไร MMA ใช่มีนักกีฬาที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเนี่ยนะคะของทหารบกเนี่ยเข้าร่วมชิงชัยด้วยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกีฬายิงปืนแล้วก็ยกน้ำหนักด้วยซึ่งเป็นกีฬาหลักที่ทหารบกเนี่ยมักจะมีนักกีฬาฝีมือดีๆนะติดทีมชาติไปเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับต่อมาก็เป็นที่กองทัพเรือนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับประเภทกลุ่มกีฬาทางน้ำเนี่ยโอ้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาพายเรือกันเชียงทั้งเรือกันเชียงแล้วก็เรือมังกรยาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแล่นเรือใบนะครับมีทหารในสังกัดกองทัพเรือร่วมทีมนะครับแล้วก็มีกีฬากระดานโต้คลื่นและก็มีในส่วนของการที่เดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกนะครับใน LA 2028ด้วยก็มีบุคลากรแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชเดินทางไปในกลุ่มนี้ด้วยครับ
1: เอามาดูในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแม้ว่าสายตำรวจเนี่ยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกองทัพเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะมันทหารในตำรวจนะคะแต่ก็มีนักกีฬาระดับดาวเด่นด้วยนะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้แบบดังใครๆก็รู้จักนะคะก็คือวอลเลย์บอลหญิงนำโดยร้อยตำรวจเอกหญิงทัดดาวนึกแจ้งค่ะ
2: ครับ
1: ท่านเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงแล้วนะก็เป็นบล็อกหลังกับปันทีมชาติไทยเลยที่นอกจากจะมานำทีมลุยแข่งขันแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะที่เรารู้กันก็คือได้รับเกียรติเป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันร่วมกับทางด้านของน้องเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะ
2: ครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะพบกับเกาหลีใต้นะครับในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วงเวลา 13:45 หลังจบรายการเรา45นาทีแล้วก็เปิดPPTV
1: FD ได้เลย
2: นะครับก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับกีฬาขี่ม้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อนมาจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเนื่องจากของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีพายุมีฝนอะไรเข้าเนี่ยนะครับและเป็นกีฬากลางแจ้งเขาก็จำเป็นต้องเลื่อนนะครับนอกจากนี้มีในส่วนของการแข่งขันว่ายน้ำนะครับมีในส่วนของกีฬาอีกหลากหลายประเภทเลยทีเดียว
1: แบดมินตันก็มีนะคะยุ่งจะอยู่ในช่วงบ่ายทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ก็ติดตามกันได้
1: ติดตามได้หลายช่องทางเลยนะแต่ต้องเปิดดูว่าจะเป็นช่องไหนบ้างนะคะม
2: ี
1: ฟรีทีวีหลายช่องเลย
2: ไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับแล้วก็มี M-Cord มีช่องวันมีนุบโมโนแม็กนะฮะช่องไทยรัฐแล้วก็ PPTV HD เนี่ยนะครับเปิดสลับกันเลยคุณผู้ฟังครับ
1: ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะเอาล่ะนั้นก็มาฟังเพลงนี้ดีกว่าของอ้อมสุนิสากันนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: อย่ายอมแพ้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าจะให้นักกีฬาด้วยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยทำของมาช่วงเย็นๆไม่เป็นอันตะค้าตะขายอ่ะฝนตกอยู่อย่างนั้นเองเนี่ยนะครับ
1: บ้านเรือนก็เสียหายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆส่วนค่ะเอาว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทบกนะคะอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทบกบ้างทางผู้บัญชาการทบกเนี่ยก็ท่านก็ได้กำชับหน่วยขึ้นตรงกองทบกติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลเขาเรียกว่าไงนะช่วงที่กำลังพลเกษียณอายุราชการก็มีการเชิดชูกำลังพลที่เกษียณอายุราชการด้วยโดยย้ำว่ากองทัพบกเนี่ยคือบ้านเสมอนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็ประกอบด้วยการสกัดกั้นตรวจพบการกระทำผิด81ครั้งจับกุมผู้กระทำความผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่าโอ้โห39ล้านกว่าเม็ดเลยนะคะไอซ์จำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน410กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวน173กิโลกรัมการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตรวจพบการกระทำผิด82ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน315คนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็พบ2ครั้งนะคะมีการยึดของกลางเป็นไม้ประดู่ด้วยแล้วก็สกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตรวจพบแล้วจับกุมการกระทำผิด26ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด31คนยึดของกลางได้หลายอย่างเช่นบุหรี่เอ้ยน้ำมันดีเซลน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนปืนด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการด้านการที่เกี่ยวข้องกับฐานกองประจำการเนี่ยนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลังปลดในที่ประชุมเนี่ยได้มีการเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยนะครับแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยให้ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับโดยผู้ที่มีความประสงค์รับราชการต่อก็คือการเลื่อนปลดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสนอขอความต้องการผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่25กันยายนนี้เอ๊ะเหลืออีกกี่วันเนี่ยประมาณ3วันเนาะนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสามารถที่จะดำเนินการได้ภายหลังปลดนะครับโดยหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้และนอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์นะครับให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพหลังปลดให้ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบการจัดหางานของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เลยครับ
1: ค่ะก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็มีพูดถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบวาระเกษียณอยู่ราชการหลายท่านก็ได้แก่ท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกแล้วก็พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกซึ่งทางท่านผู้บัญชาการบกก็ได้กล่าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็เป็นในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับในส่วนของกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลที่เกษียณอายุราชการทุกระดับชั้นชื่นชมในคุณงามความดีนะครับที่ท่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการนะครับโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอท่านบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งให้สูงขึ้นทุกท่านก็ขอให้ได้ร่วมอกร่วมใจกันทำงานนะครับเพื่อกองทัพแล้วก็ในส่วนของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองซึ่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการตลอดการรับราชการทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆของกองทัพนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงวิธีการทำงานเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลรุ่นหลังได้รับปฏิบัติกันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับนายนักข่าวครับ
0: ครับ
4: ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนะครับประชุมกับเพื่อนหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยก่อนที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุม UNGA หรือ United Nations General Assembly นะครับ
0: ครับ
4: ครั้งที่81นะครับมีการเจรจาภาษีอเมริกันแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนะครับก็เน้นย้ำว่าใครได้รายงานภาษีต้องการแล้วนะครับด้านสุจีก็ปิดในเรื่องของปิดดีลเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องเห็นกับเนื้องานเพราะว่าถ้าหากมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องมีการคุยกันนะครับก็จะเยือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะบินไปที่นิวยอร์กไปประชุมที่สหประชาชาตินะครับการประชุมสมัชชาสมัยที่81เนี่ยนายคาลินลินราแมนเนี่ยจากประเทศของบางประเทศเนี่ยนะครับหัวข้อประชุมเนี่ยก็ Restoring Trust Monarchy Transformation แล้วก็ AUN that defense นะครับ for all มาถึงว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติเนี่ยสามารถตอบสนองได้อย่างไรก็ตามวาระครบรอบ80ปีเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าการของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นย้ำสนับสนุนในเรื่องของระบอบปูปาคีสามเสาหลักอาทิสันติภาพสิทธิมนุษยชนการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็จะมีการเจรจาการค้าด้านเศรษฐกิจกำหนดพบปะหารือผู้แทนการค้าของ USA USTR เนี่ยครับผลักดันการลงทุนการค้าและสตรีดิจิทัลอีโคโนมีท่านนายกอนุทินเนี่ยก็จะเยือนที่โตเกียววันที่20ถึงวันที่20ประมาณขนาดนั้นถึง24นะครับแล้วก็25 26เนี่ยที่มหานครนิวยอร์กก็มีคุณสุภชื่อที่ใจเย็นที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็มีคุณไพบูลย์ท่านดินทรังคูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศรเดชเนี่ยคงสิทธิ์เนี่ยกับคณะเป็นผู้ที่เป็นกรรมการผู้จัดการรับทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถ้ามีการพบปะเจอท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็จะเห็นคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยบอกว่าเลวายเอียหมายถึงว่าก็คงดูท่าทีว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเปิดโอกาสให้ได้เข้าพบหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงภาษีอยู่ที่ร้อยละ19นะครับซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าพยายามอยู่ถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกสัญญาข้อตกลงในการถ้อยแถลงเรื่อง joint statement ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็ในเรื่องของเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะเจรจาในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับบนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของพันธุ์เอกคงใจเย็นประเสริฐนะครับอดีตรองผบ. อดีตนายกอบจ.ซึ่งเสียชีวิตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด6คนด้วยกันอันดับหนึ่งก็เป็นคุณนฤทธิ์พันธ์เนี่ยเย็นประเสริฐน่าจะเป็นลูกชายนะครับซึ่งมาในนามของกลุ่มพึ่งหลวงก็คะแนนได้ประมาณ 93,653 คะแนนนะครับก็จำนวนทั้งสิ้นผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 1,000,000 กว่าชีวิตนี่นะครับก็เรียกว่าผู้มีรายได้ทั้งหมดเพียง 376,298 คนบัตรดีเนี่ย 346,000 กว่ารายนะครับบัตรเสีย 5,296 ใบนะครับบัตรไม่เลือกตั้งเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 24,000 กว่าคะแนนนะครับในขณะที่การกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank กังวลหนี้สาธารณะโลกเนี่ยอาจจะเรียกว่าปริ่มทะลุ 100% นะครับเริ่มเติบต้นจากต้องจี้ทั่วโลกให้ลดการขาดดุลคาดว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยตัวการใหญ่ในการเตือนธนาคารกลางต้องเบรกเงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสำนักงานข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนเนี่ยในมีการเตือนรัฐบาลทั่วทั้งโลกเนี่ยต้องรีบลดงบประมาณขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะนะครับพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในงานกาตาร์อีโคโนมิกฟอรัมนะครับซึ่งนายคริสติน่าจอร์เจว่าเนี่ยครับผู้เมืองผู้ในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนรัฐบาลนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในหนี้ในขณะนี้เนี่ยครับก็หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งเกิน 100% ของ GDP ในปี2029อีก2ปีก่อนข้างหน้านะครับเร็วเกินคาดกว่า2ปีดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการคลังของแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนายสกอตต์เบรสเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของประเทศอเมริกาว่าสถานการณ์ไม่ยั่งยืนจำเป็นต้องขยายผลผลิตนะครับการขาดดุลหนี้สาธารณะหนี้ต่างๆเนี่ยลงแน่นอนซึ่งนายนางจอร์เจียวาเนี่ยเตือนอัตราเงินเฟ้อลดลงยากธนาคารกลางทั่วทั้งโลกจำเป็นต้องเดินรอยตามสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางของยุโรปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องดอกเบี้ยแนวขึ้นอาจจะทำให้การชำระหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็วิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประเมินการส่งออกน้ำมันนะครับการส่งความเสียหายแก่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าโปรดในเรื่องของโภคภัณฑ์ในเรื่องของบรรดาสินค้าต่างๆดูอย่างประเทศกาตาร์คูเวตอิรักเนี่ยทักท้วงการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งกาตาร์ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกก่อนสงครามอิหร่านก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุนทั้งนองต่างๆนะครับข่าวสุดท้ายนี่ครับเรื่องหัวสวก็ยังไม่หยุดนะครับก็เริ่มที่จะบานปลายถึงแม้ว่าจะส่งไปที่ศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการตั้งแต่ตำแหน่งทางการเมืองศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายังยืดเยื้อมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเรียกว่าเฝ้าติดตามดูว่ามันจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรเพราะสังคมเนี่ยเฝ้าจับตามองแล้วก็มีการประท้วงอยากจะไล่ในชวนของรัฐบาลคุณเหมือนอนุทินชาญวีรกุลให้ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสุภจีไม่น่าเชื่อก็ปลดนะครับเพราะปลดในเรื่องของตำแหน่งต่างๆในกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด10 กว่า 11ตำแหน่งนะครับซึ่งทราบมาว่าท่านพูด WTO เนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้นะครับผลทุกท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าขอลาออกวันที่9เดือน9เวลา 9.19 นาฬิกานะฮะโอ้เลขสวยมากๆเลยครับคุณแดงตาครับนี่ก็เป็นการของวันนี้ครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำสถานการณ์ต่างๆที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันในช่วงนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชยาด้วยเนี่ยนะครับมีข่าวดีคุณผู้ฟังครับ
1: อัปเดตหน่อย
0: อัปเดตนิดนึงนะครับช่วงท้ายได้หน่อยนึงครม.ต่ออายุแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนก็คือ เดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนี้หลักเกณฑ์เดิมเลยคุณผู้ฟังก็คือต่ออายุนั่นเอง
1: 2เดือนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับหลังจากที่กระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาล่ำลาเวลาหมดลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชามองกลมปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดที่ไทยนำไปพูดในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องของภาพถ่ายของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างว่าเป็นเจ้าของบนเวทีนางงามซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะประเทศไทยเรามีรากฐานเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมยศชนันยืนยันไม่มีสัญญาณพรรคก้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในฐานะพรรคเพื่อไทยและยังไม่มีสัญญาณใดๆกรณีกระแสข่าวพรรคก้าธรรมเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินโดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบภาคกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะสามารถทำงานร่วมได้หรือไม่พรรคเพื่อไทยยังคงต้องทำหน้าที่ตามที่รับผิดชอบในปัจจุบันส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายยศชนันระบุว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีและขณะที่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่เดินหน้าทำสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลพี่น้องเกษตรกรสำหรับเสียงสนับสนุนรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนี้นายยศชนันระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ได้ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือพรรคก้าที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงนามเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนายยศชนันระบุว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและเป็นเรื่องที่ทุกกระทรวงต้องร่วมกันดำเนินการเมื่อถามว่ารู้สึกเสียใจหรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวนายยศชนันไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เป็นผลชี้พึ่งรายงานครับ
4: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์เทรนด์วันนี้กับอาร์มอมรเทพนะครับใครที่อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 27กันบ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone เพราะว่ามีการเปิดให้อัปเดตกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและแน่นอนว่าพออัปเดตเป็นเวอร์ชั่น iOS 27เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีต่างๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อให้การใช้งานเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการพัฒนานะครับเพิ่มฟีเจอร์ในด้าน AI ในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่การให้Siri เข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสามารถจัดการรูปภาพนะครับรวมทั้งการเขียนข้อความต่างๆได้นะครับรวมไปถึง Safari ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเทคโนโลยี iOS 27นี้แน่นอนว่าข้อดีอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกกันไปนอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วยังสามารถทำให้ iPhone ทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่า iPhone และ iPad นะครับถ้าอัปเดตไปแล้วเพราะว่า Apple เองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหลายส่วนจะสามารถเปิดได้เร็วขึ้นสูงสุด 30% ส่วนรูปภาพสามารถโหลดหลังถ่ายได้เร็วขึ้นสูงสุด 70% นะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่าน AirDrop เร็วขึ้นสูงสุด 80% นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการสลับระหว่าง Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูล่ารวมไปถึงนะครับระบบในการค้นหาโฟโต้ Spotlight และเมลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับ iOS 27นี้นะครับใครลองใช้แล้วอัปเดตกันมาได้ในช่องทางของคนลุกทุ่งทุกช่องทางเลยครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอเอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะคืบหน้าเหตุเรือประมงอับปางบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอดชีวิต15คนเสียชีวิต3สูญหาย4เร่งค้นหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางกลิ่นยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนายประเสริฐพิทักกรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าเรือประมงดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3รายและยังมีผู้สูญหายอีก4รายรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมา20คนขณะนี้เรือประมงกำลังนำผู้รอดชีวิตทั้ง15คนเดินทางกลับเข้าฝั่งบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตกลับขึ้นฝั่งโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารในเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ด้านทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายอาดือนันตกเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานก่อการร้ายอ้างยี่และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากกรณีให้การช่วยเหลือและส่งเสบียงอาหารแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณแหล่งพักพิงและสถานที่ฝึกยุทธวิธีในพื้นที่บ้านคลองสะเขาจานันตำบลพร่อนและตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในช่วงปี2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดยะลาให้ลงโทษจำคุก2ปี21เดือนนายอาดือนันโดยไม่รอการลงโทษซึ่งศาลพิจารณาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมให้คุมขังจำเลยระหว่างฎีกาป๋องสุพันธ์เข้าให้ปากคำตำรวจในฐานะพยานยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: ในเสมืองยุ่งงามหรือป๋องสุพันธ์เสียนพระเดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการจัดสร้างพระมามอบให้ตำรวจยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพราะศรัทธาและเห็นว่ามูลนิธิมีประโยชน์ป๋องสุพันธ์ระบุว่าเท่าที่ทราบมีเงินโอนเข้ามูลนิธิประมาณ20ล้านบาทและยังมีเงินคงเหลือบางส่วนถูกนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และเข้าสารช่วยชาวบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมมูลนิธิตั้งแต่จัดตั้งส่วนกรณีเหรียญเหนือดวงยืนยันไม่ได้เป็นผู้สร้างและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการถวายทองในภายหลังส่วนข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและพูดไม่ออกเพราะเคารพอดีตเจ้าอาวาสมานานกว่า10ปียืนยันวันนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและต้องการให้ตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าหากใครผิดก็ว่ากันตามผิดและไม่ต้องการให้เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบต่อความศรัทธาในพุทธศาสนาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โจบ้านแง่แล้วมันอยู่มองใดอยู่ใกล้

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าสำหรับเรื่องราว iPhone 18 Pro และ18 Pro Max นะครับที่ต้องบอกว่ามีการเปิดให้จำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยต้องทำงานกี่วันถึงจะซื้อ iPhone ได้นะครับในคือแน่นอนว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมีการคำนวณจากราคาจำหน่ายในประเทศนั้นๆร่วมกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงานของเฉลี่ยที่สอดคล้องนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของกำลังซื้อและค่าครองชีพทั่วโลกอย่างชัดเจนคิดจากนะครับเรื่องของวันทำงานวันละ8ชั่วโมงที่แรงงานเฉลี่ยในแต่ละประเทศเองนะครับต้องใช้ในการเก็บเงินเพื่อซื้อiPhone นะครับในรุ่นต่างๆที่เป็นตัวท็อปๆแบบนี้นะครับนี่คือเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ Visual Capitalist นั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยครับใช้เวลานานถึง61วันหรือว่า2เดือนนิดๆนะครับจึงจะสามารถซื้อ iPhone ได้แล้วประเทศไหนล่ะครับที่ใช้เวลาในการซื้อ iPhone แบบใช้เวลาเก็บเงินซื้อ iPhone น้อยที่สุดนั่นก็คือประเทศลักเซมเบิร์กนั่นเองนะครับที่สามารถใช้เวลาทำงานถึงเพียงแค่3วันก็สามารถซื้อ iPhone รุ่นใหม่แล้วแต่ในทางกลับกันครับประเทศที่ใช้เวลาทำงานเพื่อสามารถซื้อ iPhone ได้นานที่สุดเนี่ยกลายเป็นประเทศอินเดียครับต้องใช้เวลาทำงานทั้งหมดนะครับเก็บเงินเนี่ยทำงานเก็บเงินสะสมอย่างน้อย160วันจึงจะสามารถซื้อ iPhone รุ่นใหม่กันได้โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าในไทย

องเนี่ยต้องใช้เวลาทำงานเฉลี่ย61วันหรือว่าเป็นเวลา2เดือนเต็มๆในการเก็บเงินซื้อ iPhone รุ่นใหม่นั่นเองอ่ะใครที่เก็บเงินอยู่ตอนนี้ก็สู้ๆนะครับขอให้เก็บเงินเพื่อที่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆได้แต่ถ้าไม่มีงบแบบบั้นจริงๆไม่มีงบเยอะขนาดนี้แนะนำว่านะครับซื้อในราคาที่เหมาะสมและเหมาะกับการใช้งานของตนเองจะดีที่สุดครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ปวดเมื่อยโอ้ยมะแรงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้และไทยคว้าเหรียญทองที่4ในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอุ้มกลุ่มเปราะบางรัฐร่วมจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนี้ใช้วงเงินที่เหลือของพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบางรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทโดยมาตรการแรกเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมดำเนินการ2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิโครงการเดิมและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยังคงเป้าหมาย GDP ปีนี้เติบโต 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนสภาวะอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่23-24กันยายนและ26-27กันยายนนี้อีกทั้งคาดว่าในวันที่25กันยายน2569จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากด่านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 10:17 นาทีรับแจ้งเหตุกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครและยังคงมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา 10:42 นาทีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครว่าสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนนและขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประปาเข้าดำเนินการต่อด้านแอมกันจุธานักกีฬามิสมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันมิกมาเชียลอาร์ตรอบชิงชนะเลิศในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทละบุญซ่อนนักกีฬาไทยชนะแดน่าโปโกเซียนจากบาเลนไป3-0ทำให้แอมกัญจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยได้สำเร็จซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกและนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เบนจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ไหมอ่ะมาถึงก็เล่นของเลยให้คนหล่อสองคนแน่ปล่อยของด้วย ทักทายด้วยนางกวักมหาเสน่ห์นะครับพงจักรพงพันจักรพันนะครับสองสีพี่น้องคู่แฝดทักทายไปนะส่วนปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับก็ทักทายตามนัดตามเวลาบ่ายสามโมงตรงที่นี่ครับคนลูกทุ่งเน็กโอ้ปื้มปริ่มอีกแล้วฮะเข้ารายการด้วยความปื้มปริ่มอีกแล้วเพราะว่าคนน่ารักที่ผมรักคนคุ้นเคยที่เหนียวแน่นก็มาตามนัดตรงเวลากันเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ดร.สุริวิภาสวัสดีครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ย บอกว่าอยากกลับบ้านแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอีกนิดเดียวนะฮะก็จะได้กลับบ้านแล้วและก็แน่นอนแหละครับระหว่างทางการเดินทางกลับบ้านของใครหลายคนเย็นๆเนี่ยก็จะมีเพลงเพราะๆจากคนลูกทุ่งเน็กของเราขับกล่อมนะฮะมีพี่นกสมพิษสวัสดีครับคุณแม่แอ๋วสกลนครสวัสดีน้องปลายตะวันมาแล้วขาเก่าแฟนประจำครับคุณพี่สนมพี่จินปอเปียพี่นุชราบ11นะครับแหมส่งรูปที่บันทึกความประทับใจมาหลายรูปเลยอ่ะบังซุปมาแล้วไม่ขาดแม่จุกครับไม่ขาดแล้วก็ป้าแป๋วกาแฟสดนี่ก็เหนียวแน่นเสมอนะแล้วก็มีคุณพี่รัศมีนี่ก็มาตามนัดนะครับคุณคิงพี่คิงเพนซิลิก็เหนียวแน่นน้องมนเมเจอร์ซีคอนครับมาตามนัดเป๊ะเลยแม่แอ๋วมาแล้วนะครับน้องจิ๊บจิ๊บสวัสดีครับพี่จ๋าและวิภานี่สำคัญตรงนี้อ่ะนะบอกว่าสวัสดีนะดีเจปุ้ยคนหล่อแต่น้อยกว่าเพชรกทาวุฒิไม่ค่อยออกหน้าออกตาเลยนะว่าเชียร์ใครนะแล้วก็คุณนิอะหรือว่าพี่อะนะครับแหมอบอุ่นอย่างนี้ผมต้องแบบบรรจงร้อยบรรจงเสิร์ฟให้เพราะที่สุดแล้วแหละแต่จะถูกใจไหมคงต้องช่วยกันนะครับส่งเพลงที่สุดชอบมาสิ line @ djkltfm ปุ้ยกฤษดิษฐ์บรรจงร้อยบรรจงเสิร์ฟครับ

ได้ชมหรือยังครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ Diary S ปรัชญาเนี่ยปุ้ยกฤษดินดูแล้วนะครับถึงก็ขนลุกสู้แล้วก็น้ำตาคลอเลยทีเดียวนะทำไมถึงได้ดูแล้วขนลุกสู้น้ำตาคลอก็ต้องคลิกเข้าไปดูใน YouTube กันนะครับพิมพ์ตรงตัวเลย Diary S ปรัชญานะครับได้ยินอย่างนี้แล้วผมดีใจจังเลยอ่ะน้องมนนะฮะคุยสู่ฟังมาว่าเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้ามาซื้ ของที่ขายนะเป็นน้ำใช่ไหมเห็นว่าเป็นน้ำดื่มอร่อยอร่อยสีสวยใช่ไหมครับชั่วโมงเดียวฮะขายหมดเลยเนี่ยผมอยากได้ยินอย่างเงี้ยเวลาจัดรายการเนี่ยมีแฟนรายการเราที่เขาทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมาคุยสู่ฟังว่าเนี่ยวันนี้ขายหมดวันนี้ขายดีอะไรอย่างงี้เนี่ยดีใจแล้วก็ยินดีกับน้องมนด้วยนะครับสวัสดีพี่สายน้ำด้วยครับเหนียวแน่นตลอดนะฮะเข้ามาทักทายด้วยแล้วก็มีพี่จิ๋มพนังกล้าวป้าเผานะคุณแม่สิริพรน้องนกชลิดานะครับก็มาแล้วนะครับอ้าวยังไงเนี่ยเอ๊ผมเปิดเพลงหวานเกินไปหรอนะเพราะว่ามี 2-3 ข้อความแล้วบอกว่าจะเล่นเกมซ่อนตาดำอ่ะแล้วก็มีหลายข้อความนะบอกว่าปุ้ยกฤษดินแหมทั้งเปิดเพลงทั้งเข้ารายการแบบนี้นะหมดขึ้นสถานีแล้วมั้งกังฟูฉีดหมดกระป๋องจะรอดไหมจะอยู่ไหมขนาดนั้นเลยโอ้ยกังฟูของเขาดีจริงฮะนะทั้งมดแมลงสาบยุงนี่นะเรียบร้อยหมดนะกำจัดได้หมดนะแต่กลิ่นนี้ไม่ฉุนจมูกนะพี่อ้วนพัฒนาการสวัสดีครับมาถึงก็อะไรเนี่ยบอกว่าขอเพชรกระทาวุฒเลย ผมไม่มีอ่ะเพชรกระทาวุฒเนี่ยผมมีแต่เพลงเพชรกระทาวุฒนะ เอางี้ประเภทที่บอกว่าจะเปิดเพลงแบบนี้จะเล่นเกมซ่อนตาดำอ่ะนะเรามานะประชันความไวกันดีกว่าตาจะได้สว่างเอาเป็นว่านะครับมอนิเตอร์เกมวันนี้เนี่ยเป็นหมวดหมู่ของเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับโจทย์ต่อไปของปุ้ยกสิดิษฐ์เนี่ยนะส่งเข้ามาเนี่ยผมจะเอาอันดับ 1-5 กันแล้วกันนะครับข้อความอันดับ 1-5 ที่จะได้หยิบรายชื่อลงกล่องสุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า 1-5 เนี่ยต้องแข่งกันด้วยความไวแล้วอ่ะเห็นบ่นกันนักว่าเปิดเพลงแล้วจะเล่นเกมซ่อนตาดำถ้าให้แข่งเรื่องความไวกันเนี่ยตาจะสว่างขึ้นไหมส่วนจะเปิดโจทย์เมื่อไหร่ยิงจิงเกิลเมื่อไหร่ยังไม่บอกจะตั้งใจฟังเอาเองนะครับสวัสดีครับคุณพี่ละอองดาวด้วยน่ารักแล้วก็เหนียวแน่นเสมอทุกคนเลยครับขอบคุณมากๆเลย

0: นี่คือทิดแอมนะครับติดลมบนก่อนหน้านั้นก็ยูกิไหทองคำแค่ได้กันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นข้อความด้วยแหละนะบางข้อความบอกว่าเมื่อเช้าเขาเล่นกันน่ะแหมรับทีเนี่ยตั้งเท่าไหร่9ข้อความ10ข้อความพี่ปุ้ยกับสิดิษฐ์อ่ะเอาแค่อันดับ1ถึง5ใจร้ายมีคนว่าผมด้วยอ่ะฟ้องฟ้องฟ้องฟ้องมีคนหาว่าผมใจร้ายเอาแค่อันดับ1ถึง5เอ้าเดี๋ยวก็เสียสโลแกนเสียคอนเซ็ปต์สิว่าปุ้ยกับสิดิษฐ์นี่ชอบแกล้งอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเพิ่มเติมกติกาหน่อยนะอันดับ1ถึง5เพิ่มเติมกติกาว่าได้ไปคนละ30
1: กระโปรง

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่10ในชาร์ตของเรานะครับจุดธูปบอกรูปพ่อเอิร์ธอนาวินสวัสดีครับคุณพี่จีขาเก่าแฟนประจำครับพี่หนูพินบอกว่าเนี่ยไปเดอะมอลล์เพิ่งกลับมานะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังเลยบอกเปิดเพลงถูกใจจังเลยขอบคุณมากๆครับจะเพราะยิ่งขึ้นถูกใจยิ่งขึ้นนะถ้าคนน่ารักทุกคนส่งเพลงมาเพิ่มเติมทาง LINE @DJKLTFM นะครับคุณพี่รุจิราสวัสดีครับเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับเออว่าแต่เพลงเพราะเพลงเพราะเนี่ยช่วง7ฮิตติดคำขอล่ะที่เราจะฟังกันแบบยาวๆหลังครบธงชาติตอนชั่วโมงสุดท้ายอ่ะแบบไม่มีพูดคั่นน่ะร่วมสนุกกันไหมอ่ะน่าจะร่วมสนุกกันนะส่งมาเลยครับระบุมาด้วยว่านี่เพลงนี้นะช่วง7ฮิตติดคำขอนะแล้วก็โจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับกระโปรงนะฮะดูซินี่ใครส่งมาร่วมสนุกบ้างพี่จินปอเปียอาจารย์ดร.สิริวิภาพี่นุชราบ11ผู้ดำพี่ดำละลวงพี่อ้วนพัฒนาการบางซุปน้องนกชลิดาพี่จิ๋มพนังเกล้าคุณพี่รัศมีพี่นกสมพิษแม่จุกป้าเผาน้องการ์ตูนพี่บังออนน้องปลายตะวันคุณเอฟนะครับพี่สายน้ำพี่โจมหาชัยนะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่ารอบนี้โจทย์นี้เนี่ยผมเอาอันดับ 1-5 ลงกล่องสุ่มนะได้ไปคนละ30ด้วยคนที่ได้ไปนะครับ5คนก็มีพี่โจมหาชัยอันดับที่1พี่สายน้ำอันดับที่2คุณเอฟอันดับที่3น้องปลายตะวันอันดับที่4แล้วก็คุณพี่บางออดอันดับที่5นะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกการลุ้นกันต่อนะว่าโจทย์หน้าเนี่ยจะเอาอันดับที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะครับและได้กี่สิทธิ์นะตั้งใจฟังให้ดี
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
6: next sound check sound check
7: อ่ะไหนใครบอกว่าตาปรือจะเล่นเกมซ่อนตาดำคึกคักกับเพลงนี้ก็แล้วกันฟังแล้วก็ยิ้มได้ด้วยพี่แจ็คขาขิมเบญญาชั่วโมงหน้าครับหวานหรือมันต่อดีส่งมาได้ line @ DJKLTFM ครับมาเลย

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8หลวงฆ่าล้างหนี้และทีมนักตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสราลัตรังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่8กรณีลวงฆ่านางสาวจันทารัตน์หรือจุ๋มอายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยโอนเงินร่วมลงทุน 70,000 บาทและมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวอีก 26,800 บาทก่อนเกิดเหตุแอมสั่งซื้อไซยาไนด์และนัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นผู้ตายกลับถึงบ้านและหมดสติก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้เงินค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยคดีนี้นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เวลา 15:00 น.ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1และ8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่ที่3และ6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ทีมลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026มาครองได้สำเร็จคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วยกันตบชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและมีเหรียญรางวัล4สมัยต่อเนื่องหลังจากปี2014ได้เหรียญทองแดงต่อด้วยปี2018ได้เหรียญเงินและปี2022ได้เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมนรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนวันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้พูดคุยกับพี่กิกนะคะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์นะคะและการนำเสนอการแต่งกายบนเวทีของ Miss Universe Cambodia 2026กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันในขณะนี้เลยนะคะล่าสุดทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มาออกแถลงข่าวถึงกรณีนี้นะคะโดยได้มีการระบุตอนหนึ่งว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีการขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพเนื่องจากภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะคะที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานนั่นเองค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช2017หรือว่าปีพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะโดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะคะที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเนี่ยเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้เนี่ยมีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดนะคะก็จากกรณีนี้ก็ทำให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับแฟนคลับ FC นะคะของน้องเนเน่รัฐบาลเองเขาก็เชิญชวนนะคะว่าในวันนี้เนี่ย22กันยายนค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขอเชิญชวนชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะคะ2026ซึ่งกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยนะคะส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถทางด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เนี่ยเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังเนี่ยไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะแต่ประทับใจคนทั่วโลกนะคะก็ขอให้น้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนนะคะพี่กิ๊กก็ขอส่งแรงเชียร์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าFC แฟนคลับนะคะที่เป็นแฟนรายการของกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของนิทานเริงร่ากันค่ะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Gecko Bob
2: เรื่องตุ๊กแกเบิ้ม

0: Gecko Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่า

0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: ชิปชิป ugly Bob spotty face stumpy ears ชิปชิป ugly ugly ชิปชิป spotty face stumpy ears
3: จิ๊บจิ๊บเจ้าบ้อมหน้าจุดหูกดหน้าเกลียดจิ๊บจิ๊บหน้าเกลียดจิ๊บจิ๊บหน้าจุดหูกดหน้าเกลียด

0: Bob felt very sad that the birds thought he was ugly.
1: เบิ้มไม่สบายใจเลยที่ฝูงนกคิดว่ามันน่าเกลียด
0: Even though Jeet the cricket tried hard to cheer him up.
2: A great big gecko in the wood. Who could ever look as good?
1: แม้จิ้งหรีดจี๊ดจะมันให้กำลังใจว่าตุ๊กแกเบิ้มตัวโตที่ต่อไม้ไม่มีใคร

0: Gecko Bob decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty, said the gecko. How beautiful everything looks out there in the world. Wow, what beauty, said an echo. How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
2: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
2: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี
2: ้ Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad.And continued on his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: found himself singing along with the children. But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: เบิ้มฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก
0: Bob crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ้มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ้มก็ตาโต
2: That's it. That's a way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ้มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ้มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: Baker Bob was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: เบิ้มแปลกใจเหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้าเบิ้ม
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful. Red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: As Bob was busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He begged for his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: เบิ้มจะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
3: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Bob felt very grateful.That little Doe thought he was adorable as well. This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโดแค่มีความคิดตรงกับโดว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeet the cricket had been right all along.
4: Bob, the great big gecko in the wood. No one nowhere could ever look so good.

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก
0: Bigged, B-E-G, G-E-D, Bigged, Bigged,
1: รบเร้า
0: Crawl, C-R-A-W-L, Crawl, Crawl,
1: คลาน
0: Cricket, C-R-I-C-K-E-T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
0: Gecko G-E-C-K-O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
0: Grateful G-R-A-T-E-F-U-L Grateful Grateful
1: ขอบคุณ
0: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
1: กลัว
0: Serenade S-E-R-E-N-A-D-E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
0: Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
0: Turned away T-U-R-N-E-D A-W-A-Y Turned away Turned away
1: ไม่สนใจ

0: Gecko Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werayut Lert Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman. And published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพรอินทนาศักดิ์รูปโดยวิรยุทธ์เลิศสุดวิชัยแปลโดยธัญญาบร็อกเกอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ adorable a d o r a b l e adorable adorable
0: น่ารัก
1: begged b e gG-E-D Begged Begged
0: รบเร้า
1: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
0: คลาน
1: Cricket C-R-I-C-K-E-T CrickCricket
0: จิ้งหรีด
1: Gecko G-E-C-K-O Gecko Gecko
0: ตุ๊กแก
1: Grateful G-R-A-T-E-F-U-L Grateful Grateful
0: ขอบคุณ
1: scared S C A R E D scared scared
0: กลัว
1: serenade S E R E N A D E serenade serenade
0: ชื่นชม
1: Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Sparrow
0: นกกระจอก
1: Turned away T-U-R-N-E-D A-W-A-Y Turned Away turned away
0: ไม่สนใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: มาต่อกันที่เรื่องของน้ำกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่เราเรียกกันว่าปภค่ะได้มีการประสานไปถึง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานได้มีการคาดการณ์ค่ะถึงปริมาณน้ำในช่วงวันที่29กันยายนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีที่ไหนบ้างท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็เตรียมเช็คเลยนะคะที่แรกเลยค่ะนั่นก็คือที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่พี่กิ๊กได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเราควรที่จะติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านและแนวป้องกันน้ำในส่วนของผู้ประกอบการริมแม่น้ำอย่างเช่นแพร่ร้านอาหารและพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เตรียมตัวกันด้วยนะคะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงของวันที่29กันยายนนั่นก็คืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นนะคะมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่และแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนก็รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่านะคะอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวเพราะว่าการย้ายของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะในส่วนของหน่วยทหารเองพลตรีนพดลวชิรจิตบวรผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้มอบหมายให้ทางด้านของกองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3เนี่ยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำล่าสุดเลยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยมณฑลทหารบกที่39ค่ะซึ่งทางหน่วยเองได้มีการจัดกำลังพลนะคะรวมไปถึงรถยนต์บรรทุกขนาด2ค่ะ1-2ตัน FTS นะคะจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวน1คันแล้วก็ถุงยางชีพจำนวน20ชุดนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ยังได้นำในส่วนของผู้อำนวยการกองนะคะหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ค่ะปลัดอำเภอนครไทยศาสดีอำเภอนครไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพถือว่าการดำเนินการนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ผลการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังเส้นทางน้ำท่วมการสัญจรของยานพาหนะขนาดเล็กสามารถที่จะสัญจรได้ขณะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรบางส่วนเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของการติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหากว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอยากจะให้หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะของกองทัพบกหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ได้ไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอีกครั้งนึงช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ื่อตรงอดทนสมเป็นคนทหาร

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ยังคงพูดคุยกับพี่กิ๊กเช่นเคยนะคะอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ด้วยกันไปจนจบรายการนะคะเราไปที่การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเองก็มีการจัดประชุมนะคะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2569นี้นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้มีการกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะรวมไปถึงจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีการเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการโดยท่านเนี่ยก็มีการเน้นย้ำว่ากองทัพบกคือบ้านเสมอนั่นเองค่ะในการประชุมครั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะคะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะในส่วนของการดำเนินการด้านทหารกองประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังที่กองทัพบกเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกับน้องทหารกองประจำการเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับน้องทหารกองประจำการนั่นก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพหลังปลดประจำการให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนปี2569ทราบเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจค่ะโดยน้องๆที่มีความประสงค์รับราชการต่อหรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นก็คือการเลื่อนปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะเสนอความต้องการผ่านระบบออนไลน์นะคะได้ภายในวันที่25กันยายนนั่นก็คือในวันศุกร์นี้สำหรับน้องๆที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาอันนี้สามารถดำเนินการได้นะคะหลังจากที่น้องได้ปลดประจำการไปแล้วค่ะโดยหน่วยนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้นอกจากนั้นผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์ให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพให้หลังปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ค่ะในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนั่นเองค่ะในช่วงท้ายของการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งในครั้งนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนะคะที่ครบวาระเกษียณอายุราชการท่านก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็ฝากข้อคิดแก่เพื่อนทหารในที่ประชุมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริค่ะพลเอกสันติสกุลตนาคนะคะท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกขออนุญาตนิดนึงนะคะก็คือย้อนไปอีกนิดนึงก็คือพลเอกชิษณุพงษ์รัศริเนี่ยท่านก็คือรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะแล้วก็ต่อกันที่พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกนะคะซึ่งทั้ง3ท่านนี้ก็จะได้มีการกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็ฝากข้อคิดให้แก่เพื่อนทหารในที่ประชุมนั่นเองค่ะในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวขอบคุณนายทหารชั้นในพลที่เกษียณอายุราชการนะคะโดยท่านได้ชื่นชมในคุณงามความดีค่ะที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดระยะเวลาการรับราชการโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นทุกท่านขอให้ทุกนายได้ร่วมกันตั้งใจทำงานเพื่อกองทัพและประเทศชาตินอกจากนี้นะคะเน้นย้ำทุกหน่วยให้ความสำคัญกับข้อเน้นย้ำที่กรมฝ่ายเสนาธิการเนี่ยได้มีการชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติจนสามารถช่วยเหลือประชาชนและที่สำคัญค่ะลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นทหารในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องขวัญกำลังใจของกำลังพลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ได้ให้การต้อนรับน้องพลทหารนรินทร์เงาไพรกำลังพลของหน่วยกลับสู่ภูมิลำเนานะคะภายหลังเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาขวา
ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าร่างกายต้องเผชิญกับความสูญเสียค่ะแต่ความกล้าหาญนะคะแล้วก็ความเสียสละรวมไปถึงเกียรติภูมิของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจะยังคงได้รับการยกย่องและจดจำค่ะทางกองทัพบกนะคะและกองทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการตลอดจนกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะทุกความเสียสละเพื่อแผ่นดินจะได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและทหารของชาติก็จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายนะคะของท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะที่ให้ดูแลสิทธิกำลังพลนะคะอย่างดีที่สุดเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนแล้วค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยถึงไม่มีฝนตกรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกมาแบบนี้อีกก็จะติดคูณ2เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันดีๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันธวินาหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
13: สเสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐด้านศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือกรณีกัมพูชามองปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมรัฐร่วมจ่าย60ต่อ40สูงสุด200บาทต่อวัน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการครม.ไฟเขียวร่างพรบ.ควบคุมกัญชาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นลุยเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้นเผยร้านค้าเดิมหลังหมดใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลมีหมอประจำสั่งจ่ายยาเท่านั้นเตรียมส่งทีมสแกนเข้มทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวปรับพรรคก้าวทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านผลิตเตรียมเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อสภาตัดพรรคกล้าทำออกเหลือแค่5พรรคโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนไม่หวั่นปรับพ้นวิปฝ่ายค้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโหวตทุกครั้งดูผลกระทบประเทศไม่ใช่คำนวณเกมการเมืองยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังด้านปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเรือประมงจมทะเลบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นช่วยชีวิตได้13คนเสียชีวิต3คนและสูญหายอีก4คนกองทัพเรือพร้อมเรือประมงพื้นที่เร่งระดมค้นหาและช่วยเหลือศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้พิงค์พิชชามนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมหลังถูกตรวจสอบสารต้องห้ามในร่างกายขณะที่เจ้าตัวยังมีสิทธิ์ขอตรวจวิเคราะห์ใหม่และคัดค้านคำสั่งตามขั้นตอนด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเผยปมตรวจสอบพบสารต้องห้ามของพิงค์พิชชามนขณะนี้อุทธรรอผลตรวจตัวอย่าง B อีกครั้งคาดรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าตัวให้ข้อมูลน่าจะเกิดจากยาทาแก้อักเสบทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรม22กันยายนWorld Car Free Day 2026รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยลุ้นรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026 7โมงเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐขึ้นภาพโปรโมทน้องเนเน่รอยัลส่งกำลังใจ
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธรรมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ช่วงนี้5โมงเย็นกับอีก12นาทีแล้วนะครับก็คือว่าเป็นช่วงตะวันชิงพรบนะก็ว่าได้นะผมก็เลยหยิบเพลงนี้มาเปิดชั่วโมงนี้ซะหน่อยนะฮะในเวอร์ชั่นที่ปรีชาปัดภัยนะฟีเจอริ่งกับจิ๋วสกุลชัยนะครับโอ้แต่ต้องขอแก้ข่าวก่อนนะต้องขออภัยอย่างสูงเลยเอาใหม่เทคก็คือ3ทุ่มตรงคืนนี้นะครับติดตามได้ละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยตอนที่16แล้วชื่อตอนตามหัวใจนะตอนที่16นะครับชื่อตอนตามหัวใจนะติดตามได้ทุกช่องทางการรับฟังเลยนะจะเป็นทางวิทยุ FM นะครับจะเป็นทางแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งนะฮะ YouTube คนลูกทุ่งหรือว่าทางแฟนเพจคนลูกทุ่งด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ยังมีพอว่างอยู่นะ7ฮิตติดคำขอเนี่ยใครอยากส่งเข้ามาร่วมสนุกครับให้ได้ฟังแล้วแบบว่าโอ้โหเพราะจังเลยอ่ะ7เพลงรวดรวดเลยตอนชั่วโมงสุดท้ายตอนหลังครบธงชาติอ่ะเพราะมากเลยอ่ะแล้วที่ว่าเพราะเนี่ย1ใน7มีเพลงชั้นส่งเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมยังมีพื้นที่ว่างอยู่มา LINE @DJKLTFM ครับมาเลย

เพราะจริงๆไม่กล้าพูดทับใดๆเลยนะฮะอยากให้รู้ว่าห่วงใยนะครับตรีชนรงค์ฟิชชูริงกับฮอกบิ๊กอายด้วยณเมตตาครับแป้งร่ำศิวนารีนะครับแล้วก็รักร้างราตรีด้วยเต๋าพรัญวัฒน์ฟิชชูริงกับต้นข้าวสุปรียานะครับเอ๊ะเย็นนี้นี่ผมยังไม่เห็นมีใครอัปเดตมาเลยนะว่าฝนตรงนั้นตกแล้วฝนตรงนี้ลงเม็ดแล้วหรือว่าตรงนั้นเริ่มครึ้มมาแล้วมีลมแล้วยังไม่มีเลยนะมีแต่ข้อความที่มาบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังอันน่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าดึงเข้าตัวนะดึงเข้ายอตัวเองซะแล้วนะแต่มันก็มีจริงๆก็อย่างที่บอกเลยครับว่าก็คือเพลงที่คนน่ารักทุกคนเนี่ยส่งมาช่วยกันจัดรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เรื่องของการจราจรแหละครับเป็นยังไงบ้างครับผมนะถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าก่อนถึง BTS สถานีบางนาเล็กน้อยนะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่กีดขวางเลนกลางนะครับทำให้รถติดนะตอนนี้ท้ายสะสมหน้า Imperial World สำโรงแล้วนะครับจุดอื่นครับเป็นยังไงครับเรื่องของการจราจรครับ

ช่วยกันอัปเดตมาสักนิดนึงนะฮะฝนฟ้าวันนี้ยังไม่เห็นมีใครมาส่งข่าวนะว่าตกตรงนั้นตรงนี้นะช่วยกันดูแลนะครับเพราะตอนนี้5 โมงใกล้ครึ่งแล้วเวลาเดินทางกลับบ้านของใครหลายคนแล้วล่ะ

เอาไปกอดหน่อยนะครับตั๊กแตนชลดาก่อนนั้นก็คนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับแล้วก็เพลงเหนื่อยส้มเช้งสามชาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าชุดนี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าเศร้าๆนิดนึงอะนะฮะเงาๆนิดนึงแต่ว่าคนฟังไม่เหงาหรอกเพราะว่าสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กของเรานี่โอ้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเพลงก็เงาเหงานะแต่ว่าน้องนกชลิดายังมีอารมณ์แบบว่าทำให้พี่ปุ้ยหิวตอนจัดรายการอีกนะส่งรูปสปาเกตตี้มานี่น่ากินมากเลยเนี่ยสปาเกตตี้ผัดกุ้งด้วยแล้วก็บอกว่ากินด้วยกันไหมคะฟังเพลงเพราะไปด้วยเพลินดีค่ะน้องนกก็เพลินค่ะแต่พี่ปุ้ยเนี่ยนะไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็ส่งของน่ากินมายั่วนะ

ช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับแหมทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดเนี่ยกวนใจกันเหลือเกินนะครับถ้ากําลังมองหาตัวช่วยเพื่อกําจัดแมลงแบบครบสูตรเลยนะครับขอแนะนํากังฟูเลยผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูครับสเปรย์พลังฉีดรุนแรงมากกําจัดได้เลยนะทั้งแมลงบินแมลงครานออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยนะครับกลิ่นนี้มีให้เลือกด้วยทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับและสำหรับการป้องกันยุงยาวนานเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูครับไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ทุกบ้านเลยนะครับหลายคนที่เขาใช้แล้วก็บอกว่าเออปื้มปริ่มอ่ะกังฟูอ่ะ

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: นี่คือแชมป์ในชาร์ตของเราอ่านเกมไม่ขาดครับเพชรกทาวุฒิที่คุณแม่ๆหลายคนรอคอยอยู่ใช่ไหม

0: เห็นไหมอ่ะพอพูดเรื่องไม่กินข้าวเย็นแล้ว มาเลยหนึ่งข้อความนะจากคุณพี่โรจิรานะถามว่าปุ้ยกสิเดชบอกไม่กินข้าวเย็นน่ะแต่กินข้าวร้อนใช่ไหม งั้นต้องถามพี่โรจิราแหละครับว่าข้าวร้อนเนี่ยนะกินแล้วอ้วนไหมครับถ้าข้าวร้อนกินแล้วไม่อ้วนนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะจะกินข้าวร้อนตลอดเลยนะแม้แต่มื้อเย็นที่ผมไม่กินทุกวันนี้เนี่ยนะผมก็ใช้กินข้าวร้อนเอานะใช่เปล่ากินข้าวร้อนแล้วไม่อ้วนใช่เปล่า กระเซาไปนะอ้าวตอนนี้พี่จีอัปเดตมานะครับว่าฝนตกหรอวิ่งขึ้นรถแทบไม่ทันเลยอ๋อเหมาะกำลังกายที่สวนร่มกล้าว60ใช่ไหมเอ้าร่มกล้าวฝนมาแล้วเหรอครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณพี่เพลินจิตนะครับส่งรูปอัปเดตมาว่าแถวๆถนนอโศกมุ่งหน้าพระราม9นะครับรถติดนะแต่ว่าในเลนกลับกันนี่โล่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพูดเรื่องของกินแล้วในบางทีเราอร่อยเกินไปใช่ไหมอร่อยเกินไปอร่อยอร่อยอร่อยอ้าวพอสักพักหนึ่งไปตรวจร่างกายเนี่ยปรากฏว่าน้ำตาลขึ้นสูงเชียคอเลสเตอรอลขึ้นสูงเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งทางเลือกเลยในการดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการให้น้ำตาลลดลงนะครับคอเลสเตอรอลลดลงไม่เสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของสโตรกหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกตีบหรือตันนะครับนั่นก็คือน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับสกัดจากเห็ดนานาชนิดเลย13ชนิดนะครับพอยต์หลักนั่นแหละครับช่วยดูแลนะครับให้น้ำตาลลดนะครับความดันโลหิตลดนะด้วยการแก้ที่ต้นเหตุไงก็คือให้ไขมันที่อุดตันตามเส้นเลือดหลอดเลือดเนี่ยออกไปทำความสะอาดหลอดเลือดนะครับลดไขมันที่อุดตันตามเส้นเลือดหลอดเลือดนะนี่เป็นการดูแลแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะทำใหเรื่องของความดันเนี่ยก็ต่ำลงที่เคยสูงก็ต่ำลงนะครับก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของสโตรกนะที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าสนใจนะครับก็ปรึกษาที่02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีครับโปรดีๆ3กล่อง999บาทอ้าวพี่จินปอเปียบอกว่าพัฒนาการก็ยังไงอ่ะฝนตกไหมโอ้ตกแล้วเหรอครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio
8: Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
9: บนทางหลวงหมายเลข9วงแหวนกัญจนาภิเษกนะครับช่วงด่านทับช้างไปรามอินทรานะครับรถหนาแน่นรถติดสะสมด้วยนะครับมีท้ายแถวเนี่ยยาวประมาณ2เกือบ3กิโลเมตรเลยครับผ่านพ้นกิโลเมตรที่47ไปแล้ววิ่งได้ดีไม่มีปัญหาครับอัปเดตกัน
6: คนลุกทุ่ง
7: Next Sound Check
6: Sound check.

0: แล้วสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กล่ะครับตามหาคนเหล่านี้อยู่ไหมเหมือนในเนื้อหาเพลงตามหาของไม้เมืองเนี่ยถ้าตามหาอยู่นี่ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแล้วครับนี่ไงเหล่าดีเจคนลูกทุ่งเน็กนี่อยู่นะครับเนี่ยฮะคอยเสิร์ฟเพลงคอยเติมแรงใจคอยห่วงใยอยู่ที่นี่ไงล่ะครับ
1: คนลูกทุ่งเน็กสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: ชั่วโมงหน้าครับ7 Hit ติดคำขอเพราะๆแบบต่อเนื่องรออยู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: 7 Hit Did Come Call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่7เพลงครบในช่วง7ฮิตติดคำขอแล้วเนี่ยผมเห็นมีข้อความมานะว่าถูกใจทุกเพลงเลยแล้วก็เพราะจังเลยหวังว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นข้อความที่น่าปลื้มปริ่มแบบนั้นอีกนะครับแต่ที่ปลื้มปริ่มมากกับปุ้ยกับสิดิษเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วได้อยู่1ใน7 4ใช่ไหม เอาเป็นว่านะถ้าอยากร่วมสนุกอยากปลื้มปริ่มแบบนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับช่วงชั่วโมงที่1 2 3ที่ผมจัดรายการอยู่เนี่ยส่งมาได้เลย LINE @DJKLTFM นะครับแล้วก็วงเล็บมาหรือว่ากำกับมานิดนึงว่านี่นะช่วง7ฮิตติดคำขอนะอ่ะนำเสนอได้ว่าพรุ่งนี้แนวไหนธีมไหนซาวแบบไหนดีเพราะว่านี่คือรายการของพวกเราทุกคน
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ไปฟังกันครับสำหรับ1ใน10อันดับคนลูกทุ่งเน็กอันดับที่6นะครับงานวัดบ้านเรากุ้งสุธิราชฟิชเชอริงกับน็อตทอยนะครับชักจะอยู่นานเหมือนกันนะในชาร์ตเนี่ยเพลงงานวัดบ้านเราเนี่ยต้องติดตามลุ้นกันแหละครับว่าสัปดาห์นี้จะอยู่ในชาร์ตในอันดับที่เท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆมีขอมากทุกสัปดาห์เลยล่ะอาบโลนคอลลาเจนครับใครปวดเข่าปวดข้อหรือมีปัญหานิ้วล็อกนี่ไม่ต้องลังเลละกดได้เลยครับที่028575119นะครับ028575119นะครับดูแลครับข้อต่อข้อทุกข้อในร่างกายไม่ใช่แค่ข้อเข่าอาการปวดข้อขยับร่างกายแล้วก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือมันโอยโอยโอยโอยเนี่ยมันเกิดจากการที่คอลลาเจนไทป์2เนี่ยเริ่มพร่องตามวัยตามเวลาสามารถเติมได้นะครับด้วยอาบโลนคอลลาเจนเพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนไทป์2นะฮะที่เสิร์ฟเต็มๆ120,000มิลลิกรัมนะฮะแต่ว่าราคากับจิ๊บๆนะครับ390บาทถ้าออเดอร์ไป2-3กระปุกก็ได้โปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน028575119 028575119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอาบโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อาบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check

0: บอมมี่ไผ่ครับซิงเกิลที่กวางดวงฤทัยฟิชเชอริงกับทีทีเร็กนำมาแนะนำให้ได้รู้จักกันในช่วงสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็
0: คเป็นยังไงครับคนน่ารักทุกคนสมาชิกคนลูกทุ่ง next วันนี้แฮปปี้ขนาดไหนดีกรีความสนุกสนานของรายการปุ้ยเกษดิษฐ์โอเคไหมอยากให้เป็นแนวไหนแบบไหนแนะนำเพิ่มเติมได้ line at djkltfm นะครับแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงตรงเราพบกันเหมือนเดิมนะสำหรับคนน่ารักที่ปุ้ยเกษดิษฐ์รักทุกคนที่สำคัญรักเหมือนเดิมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่22 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเจอกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยค่ะสถานีข่าวสนามเป้าค่ะจบรายการแล้วฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับภารกิจเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมจะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ด้วยแล้วก็จะมีการช่วยพยุงเรื่องของกำลังซื้อเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางบางคนก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็อยากจะมาช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเริ่ม1 ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องของการเมืองวันนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเพราะว่ามีข่าวว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านปรับพรรคกล้าทำพ้นจากวิปฝ่ายค้านนะคะไม่ได้ขับนะคะจะใช้คำว่าปรับอุดมการณ์ไม่ตรงกันที่มาที่ไปเรื่องของการยกมือผ่านร่างงบประมาณเดี๋ยวติดตามเพราะมีรายละเอียดนะคะนอกจากนี้มีเหตุการณ์เรือประมงจมทะเลนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ยังเร่งค้นหาลูกเรือที่สูญหายยังไม่พบนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยค่ะคนไทยค่ะให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลกันหน่อยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะพรุ่งนี้เนเน่จะต้องลุ้นรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาสก็อตชาเลนจ์2026 7 โมงเช้าเจอกันตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วฟังโฆษณาก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไป

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังอยู่ระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกานะคะนายกนี่เตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นิวยอร์กนะคะพร้อมกับนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กนะคะซึ่งก็เป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมวันแรกนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะก็ช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเท่ากับว่าตีกลับมาก็จะเป็นช่วงค่ำๆของบ้านเรานะคะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็ผู้แทนระดับสูงนะคะจากประเทศต่างๆรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยสำหรับการประชุม UNGA 81นี่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายปี2069นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะไทยก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับนางรีเบก้ากรินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาก็แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนะคะในห้วงประชุมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสพบหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำค่ะซึ่งจัดโดย Bank of America แล้วก็จะมีพบผู้บริหารของ Pacific Investment Management Company เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ากับตลาดทุนไทยแล้วก็จะส่งผลดีนะคะต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นด้วยก็จะนำไปสู่การขยายกิจการการจ้างงานต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับผู้บริหารกลุ่ม Big Tech ทั้ง Microsoft แล้วก็ Google นะคะเพื่อขยายโอกาสเรื่องของการลงทุนด้วยขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วค่ะออกมาเปิดเผยว่าไทยนั้นเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81จะผลักดันเอาประเด็นเรื่องสันติภาพค่ะแล้วก็สิทธิมนุษยชนหลังจากนี้จะจับตาดูปัญหาเรื่องของกัมพูชาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ย้ำว่าไทยต้องดูเป็นพิเศษทีนี้กรณีที่กัมพูชาก่อนนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe เรื่องนี้รองนายกพูดถึงด้วยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากแรกเริ่มจากเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะซึ่งคุณศิษักพวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ไทยเนี่ยนำไปคุยในเวทีดังกล่าวเป็นเรื่องพิเศษด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางถึงอเมริกาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนแล้วก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่ยังต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วย ส่วนประเด็นภาพถ่ายของไทยที่ถูกกัมพูชานำไปอ้างความเป็นเจ้าของบนเวทีประกวดนางงามเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าประเทศของไทยเรามีรากฐานมีประวัติศาสตร์มีทุกอย่างมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์หมดแล้วก็มองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษคำถามคือเราจะทำยังไงจะเฉยหรือจะดำเนินการอะไรต่อปรากฏว่าเรื่องนี้คุณศรีศักดิ์บอกว่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมที่จะทำขยับมาที่ผลประชุมครม.นะคะหลายคนรอคอยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการก็บอกว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค้าขายดีขึ้นนะคะก็ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้ครม.ไฟเขียวค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะเพิ่มเงินเป็นวงเงินนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก2เดือนถึง30พฤศจิกายนนี้วงเงินคือ 1,000 บาทต่อคนโดยคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนถ้าไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ขยับเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราจะสิ้นสุดโครงการนี้คือ30กันยายนนี้เท่ากับว่าเลื่อนจาก30กันยาไปอีก2เดือนสิ้นสุดเป็น30พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นการขยายโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทวงเงินนี้เหลือมาจากการขอกู้เงินในพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกนะคะเราเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านการขยายโครงการใช้ 43,000 ล้านก็คืออย่างพออยู่นะคะก็เช็ควงเงินแล้วยังได้โดยยืนยันว่าไม่มีการนำวงเงินกู้ในส่วนที่2มาใช้และยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้จากเดิม300บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมมีอยู่ประมาณ 14.5 ล้านคนค่ะทีนี้ไทยช่วยไทยพลัสที่จะขยายระยะเวลาให้เนี่ยวงเงินต่อคนเท่ากันเท่าเดิมเลยนะคะ 1,000 บาทต่อคนแต่ว่าปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากเดิมเนี่ยมีอยู่26ล้านพอขยายครั้งนี้ก็จะปรับเป็น 32.5 ล้านคนพอรวมกับตัวเลขของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะกลายเป็นดูแลประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่าการดำเนินโครงการยังคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกเท่านั้นการขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมมาตรการรองรับจากสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาพลังงานที่กลับมามีความไม่แน่นอนย้ำนิดนึงนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เราต้องเรียกว่าเฟส2นะคะรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดในอัตราเดิมคือ 60% สูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาทั้งโครงการสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน 6:00 น.ถึง 5:00 น.เหมือนเดิมประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนอันนี้ได้ยาวกว่าประชาชนทั่วไปที่กดยืนยันสิทธิ์ถ้าเรายืนยันสิทธิ์เราต้องไปเป๋าตังแต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องไปที่ถุงเงินต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะท้ายเบรกนี้ค่ะไปที่ศาลอาญาวันนี้มีการอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีนะคะกรณีที่หลวงจุ๋มจันทรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้นะคะซึ่งทางศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์หรือนางสรารัตน์ในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่8โดยคุณจุ๋มหรือว่านางจันทรัตน์อายุ43ปี ธอเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ศาลเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตนะคะคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้แล้วก็โดนให้โอนเงินร่วมลงทุนประมาณ 70,000 บาทมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวไปอีกกว่า 20,000 บาทก่อนเกิดเหตุแอมเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์แล้วก็นัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นพอผู้ตายกลับถึงบ้านหมดสติก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลยังสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้ค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือต้องนับตั้งแต่สิงหาคม65เลยนะคะขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาค่ะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้ก็นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: การเมืองร้อนๆวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่มีการหารือกับคุณพฤทธิ์ปมก็คือโหวตสวนค่ะมติเห็นชอบงบปี70แล้วก็ไม่ร่วมยื่นยติสักฟอกรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะในขณะที่พรรคในซีกรัฐบาลตกลงจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าวการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณ 2,570 ของรัฐบาลก็คืองบปี70นะคะโดยบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือออกจากวิปฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐบาลและก็รัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งในฐานะที่พรรคกล้าธรรมถ้าเราย้อนไปมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเยอะถึง58คนเลยนะคะไม่น้อยนะคะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่ายังคงส.ส.เนี่ยก็คงยังคงทำหน้าที่ประสานงานต่อก็คือทำต่อกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะส.ส.ผ่านกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็จะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วย5พรรค1พรรคประชาชน2พรรคประชาธิปัตย์3พรรคไทยพรรคดี4พรรคเสรีรวมไทยและ5ซึ่งเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะพรรคไทยรวมพลังหลังจากที่พรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญเช่นพรกเงินกู้พรบ.งบประมาณปี70ค่ะทีนี้มาดูความเห็นของฝั่งพรรคกล้าธรรมค่ะเพราะว่าทางโฆษกของพรรคกล้าธรรมเนี่ยออกมาย้ำจุดยืนบอกว่าไม่หวั่นที่ปรับพ้นวิปฝ่ายค้านโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็เคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมกับย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีการลงมติในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่ทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้โฆษกของพรรคนี่ออกมายอมรับเลยบอกว่าวงเขาเรียกว่าวงประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยแล้วนะคะถึงข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเตรียมร่วมงานกับรัฐบาลแล้วค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วแต่ที่คุยเนี่ยคุยวิเคราะห์ว่าข่าวมาจากไหนนะเพราะตอนนี้ทางโฆษกของพรรคก็ยังยืนยันว่าพรรคร่วมยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ขณะที่คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยยังบอกเลยว่าโอ้ถ้าจะถามเรื่องนี้ถามนายกเลยถ ถามนายกเลยว่ากล้าทำเนี่ยจะมาซบภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าวันนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยหลังการประชุมสสบอกที่ประชุมมีการพูดคุยอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองและวาระการประชุมสภาทีนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำจะมาเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นการพูดคุยกันในเชิงกระแสข่าวว่ามาจากไหนนะมันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวที่วิเคราะห์กันไปเองหรือเปล่าเพราะว่าวิปฝ่ายค้านเขามีปรับไงคะซึ่งคุณแนนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่โฆษกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนบอกว่าตอนนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลก็เท่าที่เห็นนะคะนอกเหนือจากนี้ยังย้ำว่านะตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ละพรรคจะต้องดูว่าทำงานด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ทางด้านคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถอนตัวจากฝ่ายค้านก็เหมือนส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามนายกค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากนายอนุทินในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ทิ้งท้ายประเด็นนะคะบอกว่าประเด็นการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแล้วลองดูสิรัฐบาลเพิ่งจะทำงานได้แค่6เดือนเพราะฉะนั้นรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคส่วนกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยคุณแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะอาจจะมีกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองที่มันอาจจะมีข่าวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะคะจากเรื่องของการเมืองขยับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำรวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำริมตลิ่งริมชายฝั่งนี่ก็ต้องระมัดระวังติดตามพวกของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตดูระดับน้ำด้วยนะคะวันนี้กรมชลประทานมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตัวเลขขยับขึ้นจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 นะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าแล้วก็เตือนพื้นที่ที่อยู่ริมท้ายเขื่อนต้องติดตามเฝ้าระวังโดยทางกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาค่ะที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์นะคะก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากเดิม 1,300 เป็น 1,500 และจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 นไล่ไปจนถึงเป็นตัวเลข 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3ที่ผ่านมาจากนั้นเขาจะคงเลขนี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนก็เลยขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปเป็นระยะนะคะขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ค่ะบอกว่าที่ประชุมมีการเตรียมแผนรองรับเรื่องของอุทกภัยกับภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ยังติดตามเรื่องของฝนฟ้าว่าจะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเบื้องต้นทราบว่า 25-27 กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ได้เตรียมล่วงหน้าเลยค่ะเพื่อรองรับกับสถานการณ์จะได้ดูว่าบริหารจัดการอย่างไรเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ก็ไปกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งเรื่องของการผันน้ำป้องกันไม่เกิดความร้อนต่อพี่น้องความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลาง น้ำไหลลงมาจากภาคเหนือก็จะได้บริหารจัดการได้ทันเพราะว่าคุณเอกนิติบอกไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่แบบประชาชนอยู่ตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยยังคงบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนก็ยืนยันว่าสามารถรองรับน้ำฝนได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรก็เดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการโดยผ่านน้ำออกไปยังคลองแต่ละสาขาต่างๆตามแผนที่ได้วางไว้นะคะส่วนที่มีกรณีบางเพจมีการรายงานข่าวโดยเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คุณเอกนิติบอกว่าถ้ายึดตามหลักสติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนจากเรื่องของน้ำค่ะไปที่เหตุเรือประมงอับปางในทะเลนะคะอยู่นอกชายฝั่งช่องแสมสารที่ชลบุรีนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าลูกเรือปลอดภัย15คนแต่ว่ามีรายงานเสียชีวิต3สูญหาย4ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะความคืบหน้าเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลเมื่อวันที่22กันยายนตอนนี้ลูกเรือ22คนช่วยได้15เสียชีวิต3สูญหาย4นะคะกองทัพเรือแล้วก็เรือประมงในพื้นที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอนตีห้าของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าอับปางคือกลางคืน4ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะคะแล้วเช้าเพิ่งจะได้รับแจ้งตอนนี้ก็ยังคงประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร่วมค้นหาผู้สูญหายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะปิดท้ายค่ะรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลชิงแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรรัติการอัมลอยค่ะส่งกำลังใจให้เธอในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนก็จะตรงกับวันพรุ่งนี้ของไทยคือ23กันยาช่วง 7-8 โมงเช้านะคะรัฐบาลชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่โดยบอกว่าเธอเป็นตัวแทนคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยต้องส่งกำลังใจไปคว้าแชมป์ให้เธอคว้าแชมป์ให้ได้นะคะจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยบอกว่าน้องเนเน่ไม่ได้เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ว่าเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงส่วนผลงานทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นวันนี้เยี่ยมเลยนะคะแอมกันจุฑานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้1เหรียญทองเป็นเหรียญที่4ของไทยแล้วส่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงค่ะตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐแห่งสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแรโอเดงไบรกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแรโอเดงไบรกาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันดาลิปอิเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิปอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมานูเอลนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบัสกอน คยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวันสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูรันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเซโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวรูราเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหารไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันตะสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร มราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอริยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้นอกจากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 36,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารส่วนภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบที่สระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 13:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2568และ2569แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเสียสละมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบให้จำนวน2คนและ1องค์กรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามพระราชปณิธานถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยการผลิตบุคลากรทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับส่งต่อและผลิตแพทย์เพื่อดูแลประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างครอบคลุมในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใกล้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: คมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลครั้งที่1/2569 วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสาก่อนห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสากลพุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสากลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตำบลหินด่านอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่คิด

ที่คุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิดอยเบี่ยงแก้วบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888 Fruit Product จำกัดบริษัท My Coffee 888จำกัดและบริษัทพัชเจรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมครุภักษ์แทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดจากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยาเนียรัตนแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวเครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดและสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดเชิงเซาวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นาทีสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดเวการามวัดญาณสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดโสมนัสวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีและเวลา 19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังผู้แทนหน่วยงานประชาชนและนักเรียนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของราษฎรในทุกพื้นที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตลอดจนทรงส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคให้คงอยู่คู่ชุมชนและเผยแพร่สู่สากลอย่างเช่นผ้าไหมไทยและการแสดงโขนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในขณะที่ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่มเสือโคกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสากลออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ถามแน่คนดีว่าเจ้าน้อยใจอยู่บ่บ่มีแนวให้

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรองนายกเอกนิติเผยยังบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้มีแผนรองรับและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดสู่กีฬาอาชีพรองนายกเห็นชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมพร้อมชี้หากปริมาณน้ำฝนเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะใช้วิธีผันน้ำออกตามคลองสาขาคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าเบื้องต้นทราบว่าในวันที่25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เดือดร้อนกับประชาชนตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายเอกนิติยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนฉะนั้นยืนยันว่าวันนี้สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่งแต่หากเกินขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะมีการบริหารจัดการโดยการผันน้ำออกไปยังคลองสาขาตามแผนที่วางไว้ส่วนกรณีที่มีบางเพจรายงานโดยเตือนว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีและแม่น้ำแม่กลองฝนไม่ได้หนักมากและไม่ได้เยอะจนไม่ได้ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าร่างแก้กฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดรอนายกลงนามเห็นชอบคาดยกร่างเสร็จภายใน30วันคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการสนุกเกอร์และบิลเลียดเพื่อผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพและส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยโดยปัจจุบันเอกสารขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการหากได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำร่างใหม่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30วันหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเพื่อนำเสนอเข้าสู่พิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยยังคงเข้มงวดในเรื่องของระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในสถานประกอบการสนุกเกอร์หรือว่าบิลเลียนนายพลพิกยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการเลือกใช้วิธีแก้ไขกฎกระทรวงแทนการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันจะมีความรวดเร็วกว่าและจะทันต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ตามหัวใจแต่ไม่ทิ้งสติ
7: โอ้โหใช้คำที่ดีมากเลยนะเนี่ย
6: อ้าวเป็นน้องชายนักเขียนก็ต้องมีคำสวยๆเขาบ้างสิแล้วพีทพูดถูกไหมอ่ะ
7: ถูกสิหัวใจบอกเราได้ว่าเรารู้สึกอะไรแต่สติช่วยเราตัดสินใจว่าเราควรทำอะไร
6: แล้วถ้าใครกำลังสับสนอยู่กำลังไม่แน่ใจว่าอันไหนคือหัวใจอันไหนคืออารมณ์ล่ะ
7: ก็ลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้นะสิ่งที่เรากำลังจะทำมันทำให้เราเบาขึ้นหรือหนักขึ้นถ้าตามหัวใจไม่ได้แปลว่ารีบบางครั้ง หัวใจที่โตขึ้นคือหัวใจที่ยอมรอได้ถ้าหัวใจที่รีบตัดสินมันอาจจะทำให้เรื่องมันแย่กว่าเดิมนะ
6: ก็จริงของพี่นะ
7: แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะขอให้เพื่อนๆจำไว้อย่างนึงหัวใจของเราไม่ใช่ศัตรูมันแค่ต้องการให้เราฟังให้ดีก่อนที่เราจะเชื่อมันทั้งหมดพายพีทมากินข้าวเร็วลูกเดี๋ยวไม่ทัน
6: นี่มันก็เวลาปกตินะแม่ทำไมเร่งพวกเราจังอะ
8: เราไม่รีบแต่แม่รีบนี่นา
7: แม่รีบไปไหนล่ะคะวันนี้ก็แต่งตัวดูเป็นทางการจัง
8: เหรอจ๊ะแม่ก็แค่อยากให้ดูเรียบร้อยกว่าปกติหน่อยนึง
7: แม่พูดอย่างกับว่าจะไปห้องฝ่ายปกครองงั้นแหละ
6: ฮะเรื่องผมยังไม่จบอีกหรอแม่ผมก็ไปบำเพ็ญประโยชน์จนครบแล้วนะครับ
8: แม่ไม่ได้ไปโรงเรียนพวกเราหรอกอันนี้จ้ะไข่ดาวกับข้าวต้มเลือกกันเอาเองก็แล้วกันและนี่ข้าวต้มปลาตักกันเองนะลูก
7: วันนี้แม่ดูรีบๆแปลกๆเมื่อกี้ยังจัดกระเป๋าเอกสารอีกตกลงไปไหนกันแน่คะเนี่ย
8: แม่มีธุระนิดหน่อยจ้า
6: ดูเป็นความลับจัง
8: ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแต่แค่ยังไม่อยากพูดตอนนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วแม่จะบอกนะแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวสายพวกเราก็ด้วยล่ะ
6: ครับ
7: แม่เราต้องมีอะไรแน่ๆเลย
6: แต่แม่บอกว่าจะบอกเองเราก็รอกันไปก่อนแล้วกันพี่พายเวลาเหลือๆเราแม่มาเร่งพวกเราล้างจานชามจนเสร็จแล้วยังเดินไปโรงเรียนได้แบบชิว
7: ๆแม่รีบจะลืมไปว่าพวกเราไม่ได้รีบด้วยเนาะพอมาถึงตอนนี้นึกถึงวันแรกๆที่แอนตี้ไม่อยากย้ายเข้าบ้านกันล่ะ
6: นั่นสิเริ่มชินแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยเนาะ
7: นี่สินะที่เขาเรียกว่าการปรับตัว
6: เออจริงสิพี่พายบทความใหม่ลงแล้วใช่ปะ
7: อ่านแล้วหรอ
6: ยังเลย
7: อ้าวยังไม่ได้อ่านแล้วรู้ได้ยังไงว่าลงแล้วอะ
6: ในเกมไงเขามีคนคุยกันอะแบบเฮ้ยคนชื่อพายเขียนงานใหม่แล้ววะหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปอ่านเลยด้วยนะฟังแล้วเหมือนพี่สาวเราเป็นคนดังมีคนตามอ่านผลงานด้วยแหละ
7: หุยคนดังอะไรแค่เขียนลงเพจเอง
6: คนอ่านเยอะคนชอบเยอะเดี๋ยวมันก็ดังไงแต่มันก็รู้สึกแปลกดีนะพี่เขียนอะไรคนก็รออ่านส่วนพีทอะไม่เอาไหนเอาแต่ก่อนเรื่อง
7: อย่าพูดแบบนี้สิไม่เกี่ยวกันสักหน่อยแล้วพี่อะขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้านี้ที่พี่เคยพูดแรงๆใส่อะ
6: ช่างมันเถอะพี่พายพีทเองก็ทำตัวไม่ดีด้วยจริงๆนั่นแหละ
7: นี่ฟังนะเอาเวลาที่คิดว่าเราอะไม่ได้เราแย่ลองไปหากิจกรรมงานชมรมอะไรที่พีทชอบจริงๆลองหาสักอย่างที่ต่อยอดได้เข้ามหาลัยได้ดีไหมพีทก็จะรู้ตัวเองไม่ได้แย่แค่ยังไม่เจอทางที่ใช่ของตัวเอง
6: พี่อายเหรอที่มีน้องชายไม่เอาไหนเอาแต่เล่นเกมไปเรื่อยเปื่อยเนี่ย
7: ไม่ใช่พี่อยากให้ทำเพราะว่าเป็นชีวิตของพีทเองต่างหากล่ะ
6: แต่ตอนนี้พีทก็ยังไม่มีกระใจจะคิดอ่ะ
7: ยังไม่สบายใจเรื่องที่รูปถูกแอบถ่ายกับโจอยู่อีกเหรอ
6: ไม่ได้สนใจแล้วมันก็แค่รูปน่ะแค่คนปากไม่ดีชอบหาเรื่องปล่อยๆไปก็ได้ปล่อยไปพูดง่ายแต่ทำไมมันยังตามมาอยู่ในหัววะเหมือนเสียงหัวเราะมันยังติดหูเหมือนสายตามันยังเกาะหลังเราพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ใจมันยังไม่ยอมเชื่อว่ามันจะจบแล้วจริง
7: ๆแล้วโจล่ะคิดเหมือนพีทหรือเปล่า
6: ใครจะรู้ล่ะเรื่องใจใครก็คงมีคนนั้นคนเดียวที่รู้ไหมพี
7: ่เป็นห่วงเพื่อนบ้างไหมเนี่ย
6: ห่วงสิห่วงตลอดแค่เจ้าตัวเขาจะรู้หรือเปล่า
7: แล้วห่วงขนาดไหนล่ะ
6: ก็ขนาดที่ว่าเขามีปัญหาก็พร้อมจะลืมทุกเรื่องแล้ววิ่งไปหาไปเถอะพี่โมจะคุยจากชิวๆเดี๋ยวจะกลายเป็นสายแทนเนาะวันนี้พีทไม่อยากคิดอะไรเยอะแล้ว
7: เมื่อกี้พีทพูดเหมือนบ่นแต่ในแววตามันไม่ใช่แค่ห่วงเพื่อนแบบธรรมดาเลยคำว่าพร้อมจะลืมทุกเรื่องแล้ววิ่งไปหามันออกมาตรงๆเหมือนมันอยู่ในใจมานานแล้ว เราเคยนึกว่าความสัมพันธ์ของพีทกับโจคือความวุ่นวายคือเรื่องที่พีทไม่อยากเจอแต่ตอนนี้เรากลับเห็นอีกด้านที่พีทไม่เคยยอมพูดด้านที่ทั้งสองอาจจะผูกพันกันมาก

0: ก่อนที่คำพูดเล่นๆจะทำร้ายใครสักคนจริงๆเขียนโดยพายช่วงเนี้ยฉันได้ยินคำว่าแคสแซวบ่อยขึ้นเรื่อยๆในโรงเรียนของเราบางทีมันไม่ได้ดังมาแบบจริงจังด้วยซ้ำมันมาแบบหัวเราะมาแบบแชทสั้นๆมาแบบคอมเมนต์ที่คนพิมพ์แล้วก็กดส่งเหมือนส่งสติ๊กเกอร์แต่สิ่งที่ตามมามันไม่เบาเลยหลายคนชอบพูดว่าก็แค่หยอกก็แค่ล้อเล่นแต่การหยอกที่ดีมันต้องทำให้คนโดนหัวเราะด้วยไม่ใช่แค่หัวเราะคนเดียวแล้วปล่อยเขากลับบ้านไปพร้อมกับคำถามที่ว่าเราแปลกไปหรอเราไม่ปกติหรอเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมแล้วถ้าคุณเป็นคนที่กำลังโดนอยู่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกอยากหลบมันไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือการที่เรากำลังบอกว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์กับเรา
1: พี่พายเขียนดีมากเลยนะเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นเพราะว่าเรื่องของเรากับพีทเหรอพี่พายก็เลยเขียนเรื่องนี้ออกมา
2: พี่พายเขียนเหมือนรู้ว่ามันไม่ได้เจ็บเพราะคำพูดอย่างเดียวแต่มันเจ็บเพราะสายตาเสียงหัวเราะเพราะความรู้สึกว่าทุกที่ที่เราเดินผ่านมันไม่ปลอดภัยอีกแล้วล่ะอ่านแล้วมันเหมือนใจชื้นขึ้นมานิดนึงแต่พอปิดหน้าจอความเงียบก็กลับมาความกลัวมันก็กลับมาด้วยต่อให้อยากไปโรงเรียนไปเจอหน้าพีทแค่ไหนแต่ความกลัวมันก็รั้งเราไว้อยู่ดี
3: โจเปิดประตูมาคุยกับพ่อหน่อย
1: พ่อไปทำงานแล้วกลับบ้านมาทำไมอะพ่อ
3: ก็มาดูเรานะสิไหนบอกพ่อว่าจะไปโรงเรียนแต่นี่ก็แต่งตัวแล้วทำไมไม่ไป
1: แล้วพ่อรู้ได้ไงว่าโจไม่ได้ไปโรงเรียน
3: แม่ของเพื่อนเรานะสิเขาโทรมาต่อว่าพ่อว่าเราอะไปทำเรื่องล้อเล่นขำๆให้เป็นเรื่องใหญ่โตจนลูกเขาถูกคุณครูฝ่ายปกครองเรียกไปต่อว่าพ่อก็เลยกลับมาดูว่าเราไปโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าหลอกพ
1: ่
3: อ
1: แม่ก๊อตเหรอเรื่องล้อเล่นขำๆเหรอพ
3: ่อเอาแล้วมันจริงไหมล่ะทำไมถึงมีปัญหากับเพื่อนได้เพราะแบบนี้หรือเปล่าเราถึงเงียบไปเอะอะอะไรก็ไม่ไปโรงเรียนโจลูกจะมีเพื่อนเป็นพีทคนเดียวไม่ได้นะโจจะเดินหนีพ่อทำไมแบบนี้ไอ้ลูกคนนี้โจจะไปไหนคุยกันดีๆทำไมต้องเดินหนี
1: ก็จะไปโรงเรียนให้พ่อสบายใจไงครับ
3: แล้วนั่นแขนไปโดนอะไรมาเหมือนเพิ่งได้แผลมาใหม่ๆเลยไหนพ่อดูสิ
1: ก็แค่ล้มอ่ะพ
3: ่อหรือที่ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่ายังเจ็บแขนอยู่นี่ไม่สบายก็บอกพ่อมาสิ
1: ผมกินยาแล้วแล้วก็ทายาแล้วนะพ่อ
3: ถ้ายังเจ็บอยู่พักวันหนึ่งก็ได้บอกพ่อดีๆพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกพ่อก็แค่เป็นห่วงไม่อยากให้เราเก็บตัวมากเกินไป
1: งั้นผมกลับไปที่ห้องก่อนนะพ
3: ่อไปเถอะเดี๋ยวพ่อโทรไปบอกโรงเรียนเองว่าเราหยุดเพราะไม่สบายทำไมช่วงนี้ลูกถึงดูเงียบลงไปขนาดนี้เมื่อก่อนเจ็บก็ยังบ่นยังเถียงแต่ตอนนี้เหมือนโจยิ่งถอยห่างรอยช้ำรอยแผลไม่ได้เพิ่งจะมีเป็นครั้งนี้มันมีมาหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งโจจะพูดเหมือนกันว่าแค่ล้มไม่เป็นไรพ่ออยากช่วยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อกับลูกกำลังจะพูดคนละภาษากันไปแล้ว
4: เดี๋ยวชั่วโมงคอมอ่ะฉันขอนั่งหลังห้องนะนั่งหน้าแล้วโดนเรียกตอบคำถามบ่อยเกิน
5: ตามใจเลยไม่ต้องนั่งติดกันตลอดหรอก
4: ก็นะคนขยันกับคนขี้เกียจก็ต้องห่างกันบ้างแต่คนขยันสองคนตอนเนี้ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าเริ่มมีคนพูดแล้วนะ
5: อะไรของแกลี
4: ่ก็ช่วงเนี้ยในห้องอ่ะเริ่มมีคนพูดเรื่องแกกับเตย
5: พูดเรื่องอะไรอ่ะ
4: เขาว่าแกกับเตยกำลังคบกันไง
5: เฮ้ยไม่จริงนะแกไปเอามาจากไหน
4: ฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่ ถ้าจริงอ่ะฉันต้องรู้คนแรกสินี่ก็งงมากว่าไปเอามาจากไหนกันไม่เชื่อลองถามยายจอยดูนู่นเดินมาพอดีเลยจอยเดี๋ยวกันสิมาคุยกันก่อน
6: อุ๊ยตกใจหมดดีอยู่ๆก็เดินเข้ามาดึงมีอะไรอ้าวพาย
4: นี่จอยเธอช่วยยืนยันกับพายหน่อยในห้องเนี่ยเขาพูดเรื่องพายกับเปใช่ปะ
6: พอดีเรารีบอ่ะเธอเราต้องไปห้องสมุดก่อนงานก็ต้องส่งอาจารย์โอ้ยงานค้างเต็มเลยเธอเราไปก่อนนะ
4: อุ้ยรีบขนาดนั้นเลย
6: โอ้ใช่ๆๆเอาไว้ค่อยคุยกันนะเธอขอโทษจริง
4: ๆเฮ้ยทำไมต้องชิงอ่ะก็แค่ช่วยกันพูดยืนยันกันหน่อยโอ
5: ้อุ้ยไม่ต้องหาคนยืนยันหรอกฉันพอเข้าใจแล้วล่ะต้นเรื่องต้องมาจากยายจูนนั่นแหละ
4: ยายจูนน่ะเหรอทำไมล่ะ
7: ยายจอยรีบไปเอาของที่ลืมไว้เลยจะได้กลับบ้านสักทีอุ๊ยพายเปเรามาขัดจังหวะคู่จิ้นปะเนี่ยก็เห็นตัวติดกันตลอดช่วงเนี้ยแซวขำๆนะแถมมานั่งกัน2คนเงียบๆในห้องแถมมีกระดาษด้วยนี่อ่านจดหมายรักกันอยู่หรือเปล่า
5: คราวก่อนจูน่ะเข้ามาล้อในห้องว่าเรากับเปเป็นคู่จิ้นแล้วก็ลากไปไกลเกินเรื่องเลยอ่ะ
4: ยายจูนพูดขนาดนี้เลยเหรอ
5: จอยก็คงอึกอักอ่ะเพราะว่าสนิท กับจูนก็เลยไม่กล้าพูดอะไร
4: จูนมันคิดอะไรอยู่อ่ะถึงได้เอาแกกับเปไปพูดแบบนั้นหรือว่ามันอิจฉาแกวะ
5: ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามันไม่ควรเกิดอะไรแบบนี
3: ้พายกับลี่คุยอะไรกันทำไมดูน่าเครียดแต่พูดถึงชื่อเราด้วยดูเหมือน2คนจะไม่เห็นเรา
4: แล้วถ้าเดี๋ยวมีคนตามล้อแบบนี้จูนแกจะทำยังไงแกจะถอยห่างเปนะเรื่องมันจะได้เงียบแล้วก็จบๆไป
3: มีคนล้อเรื่องเรากับพายนี่เองต้นเรื่องมาจากจูนสินะพายคงไม่ชอบใจคงอยากอยู่ห่างๆเราแล้ว
5: เรื่องแค่นี้ฉันรับมือได้
4: แน่ใจนะพายบางทีมันก็ลามไปไกลคนพูดสนุกแต่คนโดนต้องมานั่งเครียด
5: ฉันรู้เพิ่งเขียนเรื่องนี้ไปการหยอกล้อที่ดีมันต้องหยุดได้ถ้าคนโดนไม่โอเคแล้วเปเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องเสียเพื่อนดีๆไปเพราะคำพูดมั่วๆของคนอื่นล่ะ
4: โอเคงั้นถ้าใครมาล้อแกบอกฉันนะฉันไม่ปล่อยให้แกโดดเดี่ยวแน่นอน
5: ขอบใจนะ
3: ไม่คิดว่าพายจะเข้มแข็งขนาดนี้ไม่ได้แค่เขียนแค่บทความเก่งแต่ใจยังแข็งแรงกว่าที่คิดไม่ใช่แค่แข็งแบบดื้อแต่แข็งแรงแบบที่รู้ตัวเองว่าควรจะรับมือยังไง

0: ขออนุญาตครับที่นั่งว่างไหมครับคนดัง
1: ไม่ว่างที่นั่งเนี้ยสงวนไว้ให้คนที่ไม่ชอบแซวคนอื่นเท่านั้น
0: งั้นฉันก็นั่งได้สิฉันเป็นเหยื่อข่าวลือเหมือนกัน
1: นี่นายรู้เรื่องแล้วเหรออ
0: ืม
1: งั้นก็นั่งเลยคนตกที่นั่งเดียวกัน
0: เอ้าเมื่อกี้อ่ะเดินผ่านหน้าห้องมีคนเริ่มแซวลอยๆว่าข่าวแรงมั้งคบกันแล้วมั้งอะไรแบบนั้นเลย
1: พวกฟังเฟกนิวแล้วก็ไม่เช็คข้อมูลเลย
0: เฮ้ยงั้นควรทำยังไงดีอ่ะแถลงข่าวหน้าเสาธงเลยดีป่ะ
1: เออแล้วนายก็ถือป้ายนะโปรดอย่ามาโนด้วยนะ
0: ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวทำป้ายใหญ่ๆเลย
1: นายก็บ้าจี้ตามฉันนะเนี่ย
0: เอาจริงนะฉันก็ไม่ควรจะซีเรียสหรอกวันนี้พูดกันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ให้พูดกันอีกแล้ว
1: ฉันก็คิดแบบนั้นแหละยิ่งเราไปอธิบายมันก็ยิ่งเหมือนเราให้ข้ามันเนาะ
0: แล้วพายอ่ะโอเคจริงๆใช่ป่ะไม่ต้องฝืนทำเข้มก็ได้นะ
1: โอเคสิถ้าใครแซวต่อหน้าฉันคงมองแบบให้รู้ว่าฉันไม่ได้ขำด้วยเลย
0: บางทีอ่ะก็แค่ไม่เล่นตามเกมเขาข่าวมันก็จางไปเองสรุปว่าเราสองคนทำตัวปกติเรียนทำรายงานกินข้าวคุยกันเหมือนเดิมไม่ต้องให้ข่าวลือมาคุมชีวิต
1: แง่สิก็จะทำตัวผิดปกติไปทำไมเล่าน
0: ั่นน่ะสิเป็นธรรมชาติแบบนี้ดีสุดๆแล้วให้เวลาค่อยๆพัฒนากันไป
1: พัฒนาอะไรหรอ
0: พัฒนาอะไรก็ได้แล้วแต่เลย
1: แปลกนะแค่มีคนที่ไม่ทำให้เรื่องวุ่นกว่าเดิมแต่เลือกอยู่ข้างๆแบบสบายๆมันก็ทำให้ใจเรานิ่งขึ้นได้จริงๆใครจะคิดว่าคนคนนั้นจะเป็น

0: จวันนี้มาเรียนได้แล้วหรอเมื่อวานไม่มาไม่สบายหรือว่าขี้เกียจกันแน
1: ่เธอนี่เก่งมากเลยนะทักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ
0: พูดอะไรนะโจเราก็ทักเพื่อนตามปกตินั่นแหละ
1: ทั้งที่เธอแอบถ่ายรูปเรากับพีทไปให้ก๊อตเธอยังทำตัวปกติเลยเหรอ
0: ก็เราแอบถ่ายจริงแต่ก๊อตบอกให้ทำนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าก๊อตจะเอารูปไปทำแบบนั้น
1: ทำตามคนอื่นสั่งอ่ะไม่ได้คิดเลยเหรอว่ามันจะทำร้ายคนอื่นอ่ะ
0: ก็ต้องโทษก๊อตสิเราไปเกี่ยวอะไรด้วยอีกอย่างนายอ่ะทำตัวอ่อนแอเองก็ต้องโดนแกล้งเป็นเรื่องปกติละสิ
1: เรื่องปกติเหรอเธอคิดว่าคนเป็นเป้าหัวร้อนนี่มันปกติหรือไง
0: ถ้าไม่อยากโดนก็อย่าให้เขาแกล้งได้สิอีกอย่างนะนายก็ไม่ยอมเปิดตัวเองด้วยถ้าชอบผู้ชายด้วยกันก็ไม่เห็นต้องปิดเลยทำเป็นลับๆล่อๆให้คนเขาสงสัยเองแล้วนายชอบพีชใช่ไหมล่ะอยากรู้จังพีชอ่ะเป็นเหมือนนายหรือเปล่าถึงได้สนิทกัน
1: เฮ้ยอย่าละเอาพีชมาเกี่ยวสิ
0: ทำไมต้องเสียงดังใส่เราด้วยล่ะ
2: มีอะไรกันเหรอตาลหรือว่าไอ้โจมันมาหาเรื่อง
0: เราก็แค่ถามว่าชอบพีชใช่ไหม
2: นั่นน่ะสิฉันว่าเพื่อนเราหลายคนน่ะอยากจะรู้ว่าไงล่ะโจตอบมาดิว่าชอบพีชจริงหรือเปล่า
1: ก๊อตครูเตือนนายไปแล้วนะว่าอย่ามาหาเรื่องเราอีก
2: ก็แค่อยากถามความจริงอะว่าทำไมอะต้องกลัวครูด้วย
1: นายสนุกมากเลยใช่ไหม
2: ใช่สนุกมาก
0: โจกำหมัดแล้วก๊อตก๊อตระวังนะ
2: จะกลัวทำไม
0: ว้ายก๊อตระวัง
2: เฮ้ย
1: อ๋อ
0: เฮ้ยก๊อตต่อยโจแรงไปหรือเปล่าปากแตกหรือเปล่านั่น
2: มันจะต่อยฉันก่อนแต่กระจอกชะมัดก็แค่จะแตะตัวฉันอ่ะมันยังไม่มีปัญญาเลยไอ้พวกอ่อนถ้าเรื่องถึงคุณครูตาน่ะเธอเป็นพยานให้ฉันด้วยนะมันเริ่มก่อนฉันก็แค่ป้องกันตัว
0: ได้สิโจเธอหาเรื่องก๊อตเองนะ
2: ถ้าอยากจะฟ้องครูเชิญเลยไอ้พวกอ่อน

0: ถ้าคิดถึงใครก็รีบโทรไปล่ะ
1: พอเลยพี่ไปอ่านหนังสือเถอะไป
0: รีบไปชนะพี่ไปก็ได้
2: แล้วตกลงเราจะพิมพ์ข้อความหรือโทรไปดีไหมนะวันนี้ก็ไม่ได้เจอหน้าโจเลยไม่รู้ว่าโอเคขึ้นหรือยังแต่ถ้าโทรไปจะทำให้โจอึดอัดไหมหรือจริงๆโจอาจจะอยากให้เราโทรไปก็ได
1: ้ลุงจักโทรมาฮัลโหลครับ
3: พีทลุงเองนะ
1: ครับลุงจักมีอะไรหรือเปล่าครับ
3: ลุงไม่รู้จะถามใครแล้วจริงๆตั้งแต่คราวก่อนลุงยังไม่รู้เลยว่าโจมันเป็นอะไร
1: ผมขอโทษนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็ช่วยอะไรคุณลุงไม่ได้เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกลุงเข้าใจแต่มีผู้ปกครองเพื่อนในห้องของโจโทรมาต่อว่าลุงเรื่องโจไปทำเรื่องล้อเล่นขำๆให้เป็นเรื่องใหญ่โตจนลูกคนอื่นเขาเนี่ยถูกคุณครูฝ่ายปกครองเรียกไปที่ห้อง
1: มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นขำๆนะครับคุณลุง
3: เอาแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะไงโจเล่าให้ลุงฟังสิ
2: ล้อเล่นขำๆคำนี้อีกแล้วทำไมเวลาคนโดนเจ็บมันถึงกลายเป็นเรื่องเล็กในปากคนอื่นได้ง่ายขนาดนี้ถ้าเรายังเงียบอีกโจก็จะยิ่งถูกปิดปากอยู่ในห้องอยู่กับความกลัวคนเดียวแล้วก็จะได้ใจถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าการพูดครั้งนี้จะช่วยได้แค่ไหนแต่เรารู้ว่าถ้าไม่พูดมันจะไม่ดีขึ้นแน่
4: เจ็บแต่ที่เจ็บกว่าปากแตกคือความรู้สึกว่าตัวเองอะทำอะไรไม่ได้เลยสู้ก็สู้ไม่เป็นเถียงก็ยิ่งโดนเงียบก็โดนเหมือนเราเกิดมาเพื่อให้คนอื่นเอาไปเป็นเป้าพอมีเรื่องก็ไม่มีใครเข้าข้างเรานี่มันอ่อนแอจริงๆสินะ
5: พ่อไขกุญแจเข้ามาในห้องผมเลยเหรอ
6: ก็เราล็อกห้องไงถ้าพ่อไม่เอากุญแจไปไขจะเข้าห้องมาเห็นเราได้ยังไงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วนั่นหน้าช้ำปากแตกไปโดนอะไรมา
5: ล้มนะพ
6: ่
5: อ
6: เลิกโกหกพ่อได้แล้วนี่มันรอยโดนต่อยชัดๆโดนเพื่อนรังแกมาอีกใช่ไหม
5: พ่อรู้ได้ไงอ่ะ
2: เป็นอย่างที่พีทเล่าจริงๆโจถูกเพื่อนในห้องรังแกจนต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆครั้งนี้หนักหนากว่าทุกครั้งแต่เราคงพูดว่าพีทมาเล่าให้ฟังไม่ได้
6: เจ็บมากไหมมาให้พ่อดูหน่อยเดี๋ยวเอายาทาให้จะหลบพ่อทำไมล่ะโจ
5: ไม่เป็นไรพ่อผมจัดการเองได
6: ้พ่อเห็นลูกเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะโจ
5: พ่อเห็นแล้วยังไงแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจเหมือนทุกครั้งเลย
6: ถ้าพ่อไม่สนใจจะเข้ามาทำไมพ่อพยายามช่วยแต่ทำไมเราจึงปิดบังแล้วปล่อยให้เขาแกล้งเราได้ตลอดเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งสิมีปัญหาอะไรบอกพ่อไม่ใช่เก็บตัวล็อกห้องทำเหมือนไม่มีอะไร
5: ถ้าบอกแล้วพ่อจะช่วยอะไรได้
6: เราไม่บอกพ่อแล้วปล่อยให้มันรังแกเรื่อยๆหรือยังไงลูกผู้ชายมันต้องสู้บ้างสิไอ้โจไม่ใช่อ่อนปลุกเปียกแบบนี้ไอ้พวกที่ชอบแกล้งเรามันยิ่งจะได้ใจ
5: ผมก็เป็นได้แค่นี้อ่ะ
6: โจลูกไม่ใช่ผู้หญิงจะมานั่งร้องไห้นั่งกลัวอะไรอยู่ได้
4: เหมือนความอ่อนแอของเราเป็นเรื่องน่าอายสำหรับพ่อเหมือนเราต้องเป็นลูกชายแบบที่พ่ออยากให้เป็นเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่พ่ออยากให้เป็นเราไม่ได้สู้เก่งเราไม่ได้เก่งพอจะทำให้ใครหยุดแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้พ่อจะยังรักไหมหรือพ่อจะผิดหวังจนไม่อยากมองหน้าเราอีก

0: อยู่ๆฝนก็ตกทั้งวันไม่มีวี่แววเลยสักนิด
1: แม่พีทเก็บผ้าหมดแล้วนะโชคดีเก็บทันพอดีเลยไม่เปียก
0: ดีนะที่พีทไปเก็บให้แม่ก่อนแม่ขอโทษนะแม่มัวแต่รีบออกจากบ้านจนลืมบอกว่าตากผ้าทิ้งไว้ไม่งานนะได้ซักใหม่แน่เลย
1: ครับ
0: พีท

0: ทำไมหน้าตาดูไม่ค่อยดีเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: ไม่มีอะไรหรอกแม่แค่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยครับ
0: เรื่องพื้นอีกแล้วหรอ
1: คือผมพูดเรื่องบางอย่างออกไปทั้งที่ไม่แน่ใจว่าควรพูดหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะทำให้เรื่องมันยุ่งกว่าเดิมหรือทำให้ใครสักคนเดือดร้อน
0: พีทแม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่แม่รู้จักลูกนะถ้าลูกพูดออกไปเพราะอยากให้มันดีขึ้นเพราะหวังดีกับใครสักคนงั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกผิดเลย
1: แม่คิดอย่างนั้นเหรอครับ
0: ถ้าลูกเลือกพูดด้วยความหวังดีนะ
1: ผมก็คิดแค่นั้นจริง
0: งั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะพีทส่วนเรื่องที่ว่ามันจะดีหรือจะแย่มันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างมันไม่ใช่เพราะคำพูดเราอย่างเดียวหรอกนะพีทเวลาคนคนหนึ่งกำลังไม่ไหวเขาอาจไม่ต้องการคนที่เข้มแข็งที่สุดไปช่วยเขาเขาอาจแค่ต้องการใครสักคนที่กล้าพูดความจริงแทนเขาในวันที่เขายังพูดเองไม่ไหว
1: แม่คิดว่าผมทำแบบนั้นเหรอครับ
0: แม่ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกแต่แม่รู้ว่าลูกไม่ได้พูดเพราะอยากทำร้ายใครถ้าลูกพูดเพราะอยากให้ผู้ใหญ่เห็นปัญหาอยากให้ใครสักคนได้รับการดูแลมากขึ้นงั้นสิ่งที่ลูกทำก็คือการช่วยเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะช่วยได้แล้ว
1: ฟังแม่พูดแล้วใจมันก็เบาลงนิดนึงแต่ทำไมในอกมันยังแน่นอยู่เลยหรือเพราะคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่เรามันคือโจไม่รู้เหมือนกันว่าเล่าให้ลุงจักฟังแล้วมันจะช่วยได้ไหมหรือจะทำให้โจยิ่งรู้สึกแย่แต่ถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่มีใครรู้ความจริงเลยครั้งนี้ให้มันพาไปทางที่ดีเถอะขอให้โจได้มีคนอยู่ข้างๆจริงๆสักทีไม่ต้องเก่งไม่ต้องสู้คนเดียวแค่ได้หายใจโล่งขึ้นก็ยังดี

0: พ่อพูดเหมือนการทำตัวเข้มแข็งมันง่ายเหมือนความกลัวมันเป็นเรื่องน่าอายเราไม่ได้อยากเป็นภาระไม่ได้อยากให้ใครต้องมานั่งเป็นห่วงแต่ยิ่งอยู่ยิ่งเหมือนหายใจไม่ออกวิธีเดียวที่ทำให้เราหายใจได้คือการเดินออกไปจากทุกอย่างแต่ก่อนจะไปเราอยากเขียนบอกให้พ่อเข้าใจความรู้สึกของเราบ้างหวังว่าถ้าพ่อได้อ่านข้อความของเราแล้วจะเข้าใจสักทีพ่อผมเหนื่อยที่ต้องทำเหมือนไม่เป็นไรทั้งที่มันไม่โอเคเลยเหนื่อยที่ต้องฝืนยิ้มเพื่อให้คนอื่นหยุดถามเหนื่อยที่แค่เดินเข้าโรงเรียนก็เหมือนต้องเตรียมใจโดนอะไรสักอย่างทุกวันผมแค่อยากให้มันมีสักที่ที่ผมไม่ต้องระวังตัวตลอดเวลาบางทีถ้าผมไม่ต้องไปเจอใครมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้ผมไม่ได้จะทำอะไรผมแค่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนให้มันไม่เจ็บแล้วพ่อตอนนี้ผมขอทำตามเสียงในใจของผมสักครั้ง
1: ลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
3: จากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
5: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระไรนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสรุปผลทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหวิพัฒน์รายงานค่ะ
6: เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีนายคาริเลอร์ราแมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของนายกรัฐมนตรีปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
5: และผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองจากแอมกันจุธานักกีฬา MMA กับอีก1เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากแอมกันจุธานักกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้และนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยซึ่งกีฬานี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกส่วน1เหรียญทองแดงได้จากทีมลูกยางสาวไทยที่ตบชนะเกาหลีใต้3เซตทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนทีมสาวจีนคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่10หลังชนะทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดขณะที่ทีมแบดมินตันชายไทยโค่นชนิดไทเป3-1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในรอบ16ปีได้สำเร็จโดยจะพบกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา13:00 น.ด้านแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมหลังแพ้ทีมชาติจีน0-3คู่ส่วนมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศชนะดานิยารอฟเมตอฟ5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับโอมิลอฟซามันดาจากอุซเบกิสถานต่อไปด้านนายพิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกโรงป้องน้องพิงค์พิชามนนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยเชื่อว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร้อมย้ำเตือนนักกีฬาคนอื่นจะกินทาหรือพ่นยาอะไรต้องปรึกษาหมออย่างเคร่งครัดเบญจพรปานปิ่นรายงานค
8: ่
7: ะ
8: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะมาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์แอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์แอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์แอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศตั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณฟังครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2569ราคาน้ำมันทุกวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทยอยเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนนะครับในด้านอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้านะค่าขนส่งการคมนาคมการเดินทางของประชาชนรวมถึงราคารถโดยสารแล้วก็อีกมากมายนะครับซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างทั่วหน้าแล้วก็มีหลายๆคนนะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวนะครับที่ได้บอกแล้วก็ได้พูดกันนะครับว่านึกถึงพ่อหลวงจังเลยวันนี้นะครับก็จะได้ขอนำพระราชดำรินะครับเกี่ยวกับพลังงานที่เคยตรัสไว้ในโอกาสต่างๆนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอันดับแรกนะครับก็อ้างอิงจากหนังสือ72ปีแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังทั้งนี้นะครับนายแก้วขวัญวัชโรไทยได้กล่าวไว้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีรับสั่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ว่าค่ารถและน้ำมันจะแพงพระองค์จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและทรงริเริ่มการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยการนำเอาวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ประเภทต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศตั้งแต่น้ำมันยังมีราคาลิตรละไม่กี่บาทโดยเป็นไปตามหลักการก็คือการพึ่งตนเองคือการลดต้นทุนการผลิตเพราะสามารถผลิตใช้เองได้ปัจจุบันจึงมีการศึกษาวิจัยพลังงานตามแนวพระราชดำริอยู่มากมายและนำมาใช้จริงในอีกหลายโครงการถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันหาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบถึงข้อจำกัดของการใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันซึ่งนับวันจะหมดไปและก็ยากที่จะผลิตทดแทนได้ทำให้มีราคาสูงขึ้นประชาชนก็เดือดร้อนดังนั้นหนทางที่จะลดการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงราคาแพงก็คือการต้องสร้างทางเลือกใหม่หาแหล่งพลังงานใหม่ที่จะมาทดแทนการใช้น้ำมันดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรใหญ่มงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2548ว่าถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันหาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมดหมดไม่กี่ปีหรืออีกไม่กี่สิบปีก็จะหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะเดือดร้อนนอกจากนั้นนะครับยังมีพระราชดำรัสบางส่วนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำแก๊สโซฮอล์พระองค์ตรัสว่าน้ำมันสมัยใหม่แพงไม่รู้ทำไมมันแพงแต่ก็ยังไงเป็นสมัยใหม่นี่อะไรก็แพงขึ้นทุกทีจะให้น้ำมันถูกลงมาก็ลำบากนอกจากจะหาวิธีจะทำให้น้ำมันราคาถูกซึ่งก็ทำได้เหมือนกันถูกกว่านิดหน่อยคือแทนที่จะใช้น้ำมันที่มีออกเทน95ก็ใช้ออกเทน91แล้วก็เติมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดนึงก็เป็นออกเทน95อาจเป็นได้ว่ารถจะวิ่งไม่เร็วก็ดีเหมือนกันรถไม่วิ่งเร็วเกินไปรถก็จะได้ไม่ชนกันมากเกินไปก็จะช่วยประหยัดทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่ให้พอเพียงอีกพระราชดำรัสเองหนึ่งพระราชดำรัสนะครับตรัสว่าพูดแบบคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการคลังการเศรษฐกิจแต่ว่าลองนึกดูถ้าสมมุติว่าใช้ของที่ทำในเมืองไทยทำในประเทศได้เองแล้วก็ทำได้ดีมากอ้อยที่ปลูกที่ต่างๆเขาบ่นว่ามีมากเกินไปขายไม่ได้ราคาตกเราก็ไปซื้อในราคาที่ดีพอสมควรมาทำแอลกอฮอล์แล้วผู้ที่ปลูกอ้อยก็ได้เงินผู้ที่ทำแอลกอฮอล์ก็ได้เงินก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงแรกช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงนี้วันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่23กันยายนในปีต่างๆซึ่งเหตุการณ์แรกนะครับก็คือ23กันยายนพุทธศักราช2185มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้ทำพิธีมอบปริญญาเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาได้6ปีต่อมานะครับ23กันยายนพุทธศักราช2228เชอวาลีเยเดอโชมองอาเล็กซองนะครับอัศวินแห่งชั่วโมงราชทูตฝรั่งเศสรวมถึงบาทหลวงเดอซัวซีนะครับอุปทูตได้เชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าหลุยที่14มาเจริญทางพระราชไมตรียังสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งก็เดินทางถึงปากน้ำเจ้าพระยานะครับในวันที่23กันยายนซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับนอกจากจะส่งพระราชสารแล้วนะครับก็ยังมีความหวังนะครับที่จะเชิญชวนนะครับพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเข้าในการนับถือคริสต์ศาสนาคริสต์นะครับก็คือจะเชิญชวนสมเด็จพระนารายณ์นะครับเข้ารีดเป็นคริสต์ศาสนิกชนนะครับนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อให้การเจรจาในการทำสัญญาทางการค้าสำคัญสำคัญหลายฉบับเป็นไปอย่างราบรื่นแต่การนี้นะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จสมเด็จพระนารายณ์นะครับได้รับสั่งปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างยิ่งไม่ทรงตอบรับแต่ก็ไม่ปิดโอกาสทรงตรัสด้วยเสียงเรียบนุ่มและจริงจังชัดเจนว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีเกรงบาปบำเพ็ญบุญพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองคนมีศาสนามิว่าจะเป็นศาสนาใดย่อมปกครองง่ายกว่าคนมิมีศาสนาขอท่านบาทหลวงทุกท่านสอนศาสนาให้เต็มที่อย่าได้เกรงอะไรเราไม่กีดขวางราษฎรของเราที่จะเลื่อมใสในศาสนาใดสำหรับตัวเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นอย่างไรเราจะขอศึกษาก่อนขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสผู้ทรงพระปรีชาญาณได้รับทราบว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินจะเปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือกันมา 2,000 กว่าปีนั้นเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยต่อมานะครับวันที่22กันยายนพุทธศักราช2389มีการค้นพบดาวเนปจูนนะครับหรือว่าดาวเกตซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่8ในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งค้นพบโดยโจฮันจีการเลนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันใต้แห่งหอดูดาวเบอร์ลินซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในปีพุทธศักราช2389นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอย่างเออร์เบนเลวอริเย่นะครับก็ได้คำนวณเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีดาวเคราะห์1ดวงที่กำลังรบกวนการโคจรของดาวยูเรนัสต่อมานะครับวันที่23กันยายน2445เป็นวันที่ธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกในสยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121เมื่อวันที่24มิถุนายน2445โดยให้เจ้าพนักงานกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้จัดทำตั๋วสัญญาที่ใช้แทนเงินเรียกว่าธนบัตรขึ้นอีกทั้งโปรดให้มีการจัดตั้งกรมธนบัตรในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อทำหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตรแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนได้นำเงินตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรอย่างเป็นทางการ
ซึ่งก็นับว่าเป็นวันแรกนะครับที่มีการนำธนบัตรออกมาใช้ในสยามต่อมานะครับวันที่23กันยายนพุทธศักราช2479รัฐบาลไทยนะครับได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารเพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้นโดยฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีแผนกที่6ในกรมเจรทหารบกซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหารซึ่งต่อมานะครับได้มีการยกฐานะขึ้นนะครับเป็นกรมยุวชนทหารแต่ก็ในปี2488นะครับหน่วยนี้ก็ถูกยุบเลิกไปต่อมานะครับในวันที่23กันยายนพุทธศักราช2483รัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามได้จัดตั้งคณะทูตพิเศษเดินทางเยือนพม่าอินเดียมาลายูสิงคโปร์ออสเตรเลียและปัตตาเวียหรือว่าจาการ์ตาประเทศอินโดในปัจจุบันเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะครับและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในเครือจักรภพในแถบเอเชียและออสเตรเลียซึ่งภารกิจนี้นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายสร้างชาติและก็ปรับความสัมพันธ์กับนานาชาติให้มีความเข้มแข็งต่อมานะครับวันที่23กันยายนพุทธศักราช2533สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสวนภูมินทร์นะครับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งสวนภูมินี้นะครับชาวบ้านก็เรียกกันว่าสวนรถไฟเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งหันพระพักไปทางประเทศมาเลเซียแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาครับ23กันยายนพุทธศักราช2535สะพานพระราม7ได้เปิดการจราจรซึ่งสะพานพระราม7นะครับได้ก่อสร้างเมื่อวันที่18มกราคม2533แล้วเสร็จ23กันยายน2535ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดการจราจรปัจจุบันนี้นะสะพานพระราม7ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่23กันยายนนะครับสำหรับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการซ้อมย่อยการจัดขบวนพหยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ6ครั้งด้วยกันวันนี้นะครับวันที่23กันยายนก็จะเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่4ขออภัยครับซักซ้อมย่อยครั้งที่7แล้วก็ในเดือนตุลาคม2519ก็จะมีอีก3ครั้งนะครับก็คือวันที่2วันที่8และวันที่15แล้วก็จะมีการซักซ้อมย่อยนะครับ2ครั้งในเดือนตุลาคมก็คือ21ถึง20และ28ตุลาคมส่วนวันพระราชพิธีจริงนะครับก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะชมการฝึกซ้อมสามารถที่จะรับชมได้นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยขบวนนะครับก็จะเริ่มที่สะพานพระราม8ก่อนที่จะเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับก็ระยะนะครับของขบวนเรือนะครับก็มีความยาวถึง 1,280 เมตรนะครับก็มีเรือทั้งหมด52ลำก็ความกว้างก็90เมตรเกือบจะทั้งแม่น้ำพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะรับชมได้ทั้งฝั่งธนบุรีแล้วก็ฝั่งพระนครนะครับก็ตรงไหนสะดวกก็สามารถที่จะไปชมได้สำหรับในวันนี้นะครับรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมาสูดอากาศสดชื่นมาพร้อมกันนะครับ
1: ครับสดชื่นเพื่อที่จะได้มีกำลังภายในนะฮะในการที่จะก้าวเดินภายนอกเนี่ยอาจจะแสดงอาการเหนื่อยล้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าใจยังสดชื่นนะฮะก็พออยู่ได
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: นะฮะเราก็ทำให้หัวใจแจ่มใสสดชื่นกันยามเช้า
1: ๆ
2: ในช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็คงจะได้ลุ้นกันนะเรื่องของอเมริกาก็อตทาเลนต์น้องเนเน่ใช่ไหมฮะเด
1: ี๋
2: ยวน่าจะได้ติดตามกันเนาะ
1: ใช่ครับในช่วงที่คนไทยมีความหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะฮะหลายๆประเภทกีฬาเราก็ถือว่าไม่น้อยหน้าชาติอื่น
2: ใช่ครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยก็พัฒนาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล
1: ครับ
2: ตะกร้อเทคบอลคือเทคบอลเนี่ยเราได้เหรียญก่อนเพื่อนเลยที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะคร
1: ับ
2: แล้วเทคบอลเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยคือไทยเนี่ยก็คือก้าวไปเล่นในระดับโลกแล้วแต่ทีนี้อาเซียนเขาก็พัฒนาตามเริ่มที่จะพัฒนาแข่งกันแบบได้มันยิ่งขึ้นอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ต้นตำรับเขา
2: น่าจะอยู่ทางโซนนู่นแหละนะฮะพวกอะไรอ่ะทางฝั่งยุโรปครับ
1: อ๋อครับ
2: อืม
1: ก็คือเอาลูกบอลคล้ายๆลูกวอลเลย์บอลเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ได้มันเล่นยังไงใช้เท้าใช้มือยังไง
2: ใช้เท้าอย่างเดียว
1: อ๋อ
2: แล้วจะมีลูกเป็นลูกบอลเนี่ยเตะบนโต๊ะเนี่ย
1: มีเน็ตมีตะข่าย
2: มีตะข่ายซัดกันบนโต๊ะก
1: ็คล้ายปิงปองเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่า
2: ปิงปองปิงปองผสมฟุตบอลใช้เท้าเล่นเมื่อก่อนนักกีฬาดังๆของฝั่งนู้นเขาก็เล่นกันนะ
1: ก็เป็นการประยุกต์กันนะ
2: ประยุกต
1: ์แทนที่จะเป็นลูกปิงปองแทนที่จะเป็นมือแทนที่จะเป็นไม้ตีก็ใช้เท้า
2: ครับ
1: แล้วผู้เล่นกี่คนนะ
2: ก็มีทั้งประเภทเดี่ยวก็มี
1: เดี่ยวก็มี
2: ประเภทคู่ก็มีคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมชายหญิง
1: น่าจะเป็น
2: ก็สนุกดีนะผมดูแล้วก็สนุกครับ
1: ครับ
2: คือไทยนี่ก็ได้เปรียบหน่อยตรงที่ใช้ทักษะตะกร้
1: อ
2: กระโดดฟาดได้นะครับ
1: ทรงเดียวกับตะกร้อ
2: กระโดดฟาดได
1: ้เพียงแต่ว่า
2: ห้ามเขาก็มีข้อห้ามอยู่มั้งห้ามหันหลังอาจจะฟาดด้านข้างได้นะ
1: ครับตีลังกาไม่ได้หร
2: อตีลังกา
1: หันหลัง
2: ไม่น่าจะได้นะ
1: เออนี่เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคย
2: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าม
2: ีกติกาหยุมหยิมเหมือนกันนะ
1: บรรจุเอาไว้ในเอเชียนเกมด้วย
2: ครับ
1: นะครับส่วนโอลิมปิกนี่มีหรือยังฮะ
2: โอลิมปิกก็ต้องลุ้นนะว่าปี2028จะมีไหม
1: จะมีไหมนะฮะ
2: คร
1: ับก็ถือว่าประเทศไทยของเราก็ทันนะทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการกีฬามีกีฬาประเภทใหม่ๆคนเราก็ฝึกได้หัดได้นะครับ
2: เปตองเราก็เก่งนะเปตองที่เราไปดูไปย้อนไปดูคลิปที่ไปแข่งที่ฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
2: โอ้โหเราก็เก่งนะฮะ
1: ครับเรื่องของทักษะเรื่องของความสามารถในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิถีนะฮะวิถีของการปฏิบัติอย่างเช่นชาติอะไรล่ะนักฟุตบอลระดับโลกอย่างเช่นบราซิลนะฮะสไตล์การเล่นอะไรต่างๆเขาก็สืบทอดกันมานะนะครับเป็นสไตล์เป็นบอลสไตล์บราซิลนะฮะหรือแม้แต่การชกมวยอย่างที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีมวยภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคกลางก็มีมวยท่าเสามวยชัยยานะฮะมีตำรับมวยซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ เรื่องของกีฬานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสไตล์การเล่นก็อาจจะแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มาวัดกันที่สปิริตหรือน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองนะครับในเมื่อมันชนะได้ก็อาจจะแพ้ได
2: ้แพ้ได
1: ้นะครับ
2: นะฮะเราก็อย่าไปเสียใจให้มากถ้าแพ้นะคร
1: ับใช่ครับเหมือนนักเรียนนะนักเรียนที่สอบแล้วหากผลของการสอบนั้นเนี่ยออกมาผ่านนะก็ไม่ควรย่ำยีบีทาหรือไปเยาะเย้ยถักถางผู้ที่สอบไม่ผ่านผู้ที่สอบไม่ผ่านก็ไม่ควรสิ้นหวังสิ้นกำลังใจนะครับก็นำความผิดพลาดบกพร่องนั้นมาปรับปรุงในเทอมต่อไปในภาคการศึกษาต่อไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นบทสรุปบางคนคิดว่าโอ้ฉันคงจะเอาดีทางด้านนี้ไม่ไหวแล้วก็ล้มเลิกไปเลยทั้งที่อาจจะเพิ่งผิดพลาดผิดหวังแค่เพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไปสรุปว่าตัวเองไม่เหมาะทั้งที่ยังไม่ได้ลองทำซ้ำสักกี่ครั้งเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับไปประกวดร้องเพลงมาไม่รู้กี่สิบเวทีถ้วยไม่เคยได้รางวัล1 2 3ไม่เคยได้กับเขาถนัดตกรอบ
2: ครับตกรอบซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ไม่เคยได้เข้ารอบ
2: หวังลึกๆอยู่ในใจว่าฉันอาจจะได้เป็นนักร้อง
1: ซึ่งก็มี
2: ที่ดีได้คนหนึ่ง
1: ซึ่งก็มีตัวอย่างหลายคนเลยนะครับที่เป็นนักร้องตกรอบนะครับอาจจะผิดพลาดบางจุดนะอาจจะเนื้อผิดหรือคีย์เพี้ยนไปบ้าง
2: เลือกเพลงไม่ตรงกับเงาเสียงของตัวเองอะไรไปนะ
1: ใช่ครับสุดท้ายผลออกมาก็คือเขาก็ต้องมีผู้ชนะ
2: มีคนที่ครบเครื่องมากกว่าเราตอนนั้น
1: มากกว่าเราตอนนั้นณตอนนั้น
2: ณตอนนั้น
1: นะครับก็ปรากฏว่าก็กลายเป็นคนที่ตกรอบไม่ได้เข้ารอบลึกๆนะครับทีนี้เมื่อตกรอบแล้วคนเหล่านั้นนี่ก็หาเวทีนะไปประกวดอีกก็ตกรอบอีกผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะแต่เขาก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่แม้จะเป็นนักร้องประกวดแล้วก็บางคนนะฮะก็ไปต่อยอดอย่างนี้ครับเมื่อประสบการณ์มีมากขึ้นแน่นอนครับฝีมือหรือความสามารถในการขับร้องก็มากขึ้นใช่ไห
2: ม
1: งานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์ของที่ทำงานนี้ก็เรียกว่าเป็นนักร้องงานเลี้ยงอ่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งให้ความสุขแก่ผู้คนนานวันเข้านานวันเข้าก็กลายเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญมากกว่าคนที่ได้แชมป์ได้รางวัลเสียด้วยซ้ำไปประสบการณ
2: ์ครับ
1: นะมีลูกเก๋ารู้จักเอนเตอร์เทนไม่ตื่นเวทีนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ปรากฏว่ามีคนก็ไปเห็นแววนะฮะจากการร้องในงานเลี้ยงใดงานเลี้ยงหนึ่งนะสมมติว่ามีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์คนที่เป็นนักแต่งเพลงหรือแม้แต่เจ้าของค่ายเนี่ยนะครับไปเห็นเข้าก็ชักนำเข้าสู่วงการแบบง่ายๆเลย
2: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นนักร้องดังในเวลาต่อมานั้นก็มีเยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าความผิดพลาดอาจจะไม่ใช่บทสรุปแต่มันก็คือบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ดีขึ้นทุกวัน
2: ครับมันก็สร้างเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะฮะโดยเฉพาะหน้าเวทีหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือน้องเนเน่รอยัลนะฮะก็บอกว่าการที่เธอได้ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกเนี่ยเธอก็มีครบองค์ประกอบนะทั้งลายเสียงกีตาร์แล้วก็เสียงร้องเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: การตรึงผู้ชมแล้วก็การไม่ตื่นเต้นเมื่ออยู่ต่อหน้าแฟน
1: ๆ
2: อันนั้นได้มาจากทักษะส่วนตัว
1: ประสบการณ์
2: ที่หามาได้ตามจุดต่างๆที่เล่นในตลาดเนี่ยนะครับ
1: 9ปี10ปีที่ผ่านมานะฮะ
2: มันบ่มเพาะประสบการณ์เอง
1: ใช่ครับในช่วงเวลาที่ไปแสดงบนเวทีซึ่งมันมีแรงกดดันมากมายโดยเฉพาะเวลาที่จำกัดนะครับบวกกับคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้รู้จักไม่ใช่คนข้างบ้านเลยนะ เป็นใครก็ไม่รู้เลยนะ
2: ครับ
1: คนต่างชาติต่างภาษานะครับแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมาดูไม่ใช่มาดูอย่างเดียวนะบางคนมาเพื่อจ้องหักคะแนนโดยเฉพาะคอมเมนเตอร์เนี่ยนะฮะว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดผิดพลาดบกพร่องที่ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะมากกว่าคู่แข่งนะฮะเขาก็ดูตรงจุดผิดพลาดคือนักร้องในรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าอะไรเลิศอะไรประเสริฐนะฮะจะดูไอ้สิ่งที่ผิดพลาดมันง่ายกว่านะ
2: เขาก็พยายามดูแล้วก็ชนะตรงไหนเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์กันนะโดยเฉพาะครูที่สอนร้องเพลงตอนที่เขาวิเคราะห์น้องเนเน่เนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาทำไงรู้ไหมครับเขาก็ปล่อยเพลงที่ร้องในเวที AGT เนี่ยตัดเสียงดนตรีออกหมดเลย ให้โปรเฉพาะเสียงร้อง
1: มาขัดมาเกลากันเฉพาะเสียงร้อง
2: เฉพาะเสียงร้องเขาว่าเป็นจุดๆเลยว่าทำไมร้องได้ขนาดนี้อะไรเงี้ย
1: ถอดรหัสเลยนะ
2: ใช่ถอดรหัสเลย
1: โอ้โหเนี่ยไม่ใช่คือจะบอกว่าไม่ใช่เพราะดนตรีอุ้มนะ
2: บางคนก็อาจารย์โอ้เวทีระดับนี
1: ้
2: เมื่อทางรายการตัดต่อมาเป็นคลิปแล้ว อาจจะช่วยในเรื่องเสียงดนตรีกับเสียงร้องเนี่ยให้มันพอเหมาะพอสมกัน
1: เลยกลายเป็นความสำเร็จที่น่าจะมาจากทางดนตรีมากกว่าอะไรเงี้ยนะบางคนว่าอย่างนั้นแต่จริงเสียงร้องก็มีผล
2: มากๆนะครับ
1: ความละเอียดในการถ่ายทอดนะครับที่เขามักจะมีภาควิจารณ์หรือคอมเมนต์ว่าร้องได้ร้องได้ละเอียดเนี่ยร้องได้ละเอียดนะครับคีย์ถึงอะไรถึงเนี่ยนะฮะเนี่ยนะคือความสามารถเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะแม้ว่าการเรียนรู้นั้นอาจจะเกิดขึ้นในวัยเกษียณนะเพิ่งจะมารู้เพิ่งจะมาเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตในวัยเกษียณก็ไม่ได้ถือว่าช้าอะไรใช่ไหมเพราะถ้าจะว่ากันโดยเส้นทางเดินของมนุษย์จริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สิ้นสุดยุติลงง่ายๆนะครับในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยนะครับอายุในชาติหนึ่งมันก็อาจจะเข้าใจได้ว่าโอ้อายุแค่60 70 80 90 100ปีก็จากโลกนี้ไปละอย่างมากเนี่ยนะครับนะก็100นิดๆเนี่ยนะฮะใครที่อายุยืนมากๆเนี่ยก็ไม่เห็นจะเกิน110 120ปีเลยในชาติปัจจุบัน
2: ครับ
1: นะครับก็แปลว่าอายุของมนุษย์เอาตีว่ากลมๆเลย100ปีในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับสำหรับบางคนอาจจะมีเรื่องราวให้ประทับใจเยอะแยะฝากผลงานไว้มากมายแต่เชื่อเถอะไม่นานไม่ช้าหลังจากนั้นชื่อเสียงของเขาก็ค่อยๆจืดจางลงไป
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่มีความหมายต่ออนุชนคนรุ่นหลังในอีก50ปีหรือ100ปีข้างหน้าเลยถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันตกยุคไปแล้ว
2: ครับ
1: นะ
2: ใช่เลยฮะก็ต้องทำใจไว้เยอะๆนะ
1: ใช่ครับ
2: เราก็ไม่ได้แบบเป็นอมตะนิรันดร์การผลงานของเรานะฮะ
1: ใช่ครับ
2: พวกนี้มันพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรนะมีแบบเหมือนพลุนะบางทีนะขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ดับลงมาได
1: ้ครับไอตอนที่อยู่บนค้างอยู่บนฟ้าถ่ายภาพสวยๆเนี่ยไม่กี่วิ
2: ครับ
1: ใช่ไหมไม่กี่วินาทีเผลอๆวิเดียวแต่ตุ้มไปนะฮะส่องแสงกระจายบนท้องฟ้าสวยงามวิสองวิหายละนะฮะก็เหลือแต่ซากนะฮะซากของดอกไม้ไฟนะที่กระจายออกไปนะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับช่วงที่มีสีสันช่วงที่มีแสงเจิดจรัสหรือช่วงที่มีความสุขมากที่สุดความจริงมันก็ไม่มีอะไรที่บอกว่านั่นคือที่สุดนะ
2: ครับ
1: ก็แค่เป็นความสุขช่วงเวลานั้นๆนะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อย่างน้อยก็เคยนะบางคนเนี่ยนึกถึงวันชื่นคืนสุขช่วงที่มีความรักสวีทหวานกับใครสักคนหนึ่งนะฮะพอช่วงเวลาผ่านไปเขาเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปหรือเราเองที่เปลี่ยนไปก็ขอให้รู้ว่านี่คือธรรมดาเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
1: ถ้าใจคนหนึ่งยังอยู่กับอดีตอีกคนหนึ่ง move on ไปแล้วไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยความเศร้าไม่เท่ากันแหละใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ฟังบทเพลงสักเพลงดีไหมครับ
1: ดีครับวันนี้นำแนวทำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับซึ่งก็มีผู้ที่เอามาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงนะจะเรียกว่าเป็นธรรมคีตะก็ได้นะครับกับแนวความคิดจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่าเกิดมาทำไมครับ

0: บทเพลงเกิดมาทำไมนะครับคงเคยได้ยินนะบทเก่าๆเกิดมาทำไมมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีอยู่ทำไมไม่ไป
1: ครับชอบไปทางอื่น
0: เอาเข้าจริงๆนะมันเหมือนกับว่าห้างสรรพสินค้าที่มีของขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคนบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปซื้อที่ห้างของเยอะแยะบางคนบอกโอ้ตลาดนัดแถวบ้านก็พอแล้วไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องไปยุ่งยากและที่สำคัญมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เขาเลือกแบบนั้นสะดวกใจแบบนั้นนะครับก็พอดีก็จะไปต้อนทุกคนเข้าห้างอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ครับนิพพานก็เช่นเดียวกัน
1: จะต้อนเข้าไปสู่นิพพานทั้งหมดเลยนะ
0: ไม่ได้ฮะนะฮะไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์หรือทางไปของมนุษย์มีหลายทางนะครับบางทีก็บางคนยังรักที่จะไปเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะครับคุณยายต่างจังหวัดก็เลยถามเวลาพระเทศเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นนะคุณยายก็ถามพระว่าที่นิพพานเนี่ยกินหมากได้ไหมเจ้าคะ
1: อ๋อนี่ยังห่วงหมากเนี่ยนะ
0: นิพพานเขาอยู่ตรงนั้นนะสวรรค์เขาอยู่ตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้กินหมากไม่ได้เคี้ยวหมากวันนั้นรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างว่าแล้วก็ถามพระว่าแถวนั้นที่เมืองนิพพานนั่นเคี้ยวหมากได้ไหมเจ้าคะถ้าบอกโอ้ไม่มีหรอกหมากโอ้งั้นฉันไม่ไปแล้ว ฉันไม่ไปแล้วถ้าไปที่นิพพานแล้วเคี้ยวหมากกินหมากไม่ได้เนี่ย
1: นะฮะถ้าจะเคี้ยวหมากได้ต้องเป็นเทวดาชั้นไหนฮะ
0: แล้วก็มนุษย์เท่านั้นเทวดาก็ไม่น่าจะเคี้ยวได้ด้วยนะ
1: เ
0: ทวดาก็ต้องเนรมิตเอาใช่ไหม
1: งั้นต้องไปเฝ้าพวกสารอะไรต่างๆเผื่อมีใครถวายมา
0: อ๋ออย่างนั้นเป็นไปได้ต้องอยู่สารตาสารยายใช่ไหม
1: ครับ
0: สารเพียงตาอะไรพวกนี้นะฮะไปแต่ต่อให้เขาเอามาสังเวยมาบูชามาสักการะนะโดยรูปธรรมแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ได้แต่นำมาทำได้แต่ความรู้สึกว่าเขามาสักการะเขามาบูชาดังนั้นของสักการะหรือของไหว้นะครับก็เป็นไปตามความเชื่อหรือตามคำอธิบายตามความเหมาะสมนะอย่างบางคนจะไปไหว้เสด็จพ่อรอ5เคยไหมฮะก็นิยมอะไรฮะ
1: ก็ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบสีก็ประจำ
1: ชมพู
0: มาประจำวันพระบรมราชสมภพวันอังคารสีชมพูใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคนบอกประทูสิประทู
1: ยังไงฮะ
0: อ้าวเคยเห็นพระองค์ทรงทอดประทู
1: ที่เป็นภาพมงคลเนี่ยตอนทำอาหาร
0: ภาพมงคลตามร้านอาหารต่างๆก็ไปติดนะ
1: ครับ
0: เสด็จพ่อรอ5นี่ทรงทอดประทูทรงโปรดเมนูประทูอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำประทูไปถวายท่าน
1: ครับ
0: หรือบางทีก็มีบุหรี่สกัด
1: วิสกี
0: ้ซิวิสกี้ด้วย
1: ครับ
0: วิสกี้นะครับผมจำได้สมัยตอนที่อยู่ที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับถึงเดือนหนึ่งหรือสักสัปดาห์หนึ่งก็จะมีการสักการะนะแถวที่ที่กรมฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์เนี่ยข้าราชการที่นั่นเรียกว่าหลวงปู่เขาว่าหลวงปู่ไม่ได้เรียกว่าพระนะหมายถึงเสด็จพ่อรอ5นี่แหละเขาเรียกว่าหลวงปู
1: ่
0: ไหว้หลวงปู
1: ่ไปไหว้ทุกวันไหนฮะ
0: ก็บางทีก็วันอังคารในรอบสัปดาห์อะไรเงี้ยนะบางทีก็วันพิเศษวันประชุมวันอะไรต่างๆก็ทำพิธีหรือมีคณะต่างๆผู้มาเยี่ยมก็สักการะท่านสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็เรื่องของการที่ตอบคำถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนึกดูว่าประโยชน์อะไรในการที่เราจะทำให้แก่โลกใบนี้ถ้าเราเกิดมาไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้มีประโยชน์เนี่ยก็จะเข้าทำนองอยู่ไปก็รกโลก
1: ครับ
0: นะ
1: เหมือนไก่ขันตอนเช้าๆเนี่ยนะ
0: อยู่ไปก็โรคโลก
1: ตัวมาขันหน้าขันหน้าแก่งมากเลย
0: เพราะนั้นก็วกไปถึงคำถามที่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะถามเด็กๆเด็กๆก็จะตอบเช่นอยากเป็นทหารครับรับใช้ชาติครับปกป้องอธิปไตยครับอยากเป็นหมอค่ะรักษาคุณพ่อคุณแม่อยากเป็นคุณครูครับจะได้สอนเด็กๆให้ได้เป็นคนดีครับ
1: ครับ
0: อยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นสัปเหร่อครับอยากเผาคนฮะอยากเผาศพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้อาชีพเยอะมากนะมันไม่ใช่แค่หลักสิบนะอาชีพนี้เป็นร้อยๆเลยนะแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้นึกนะว่ามีอาชีพหลากหลายมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะ
1: บางคนก็ขับรถส่งอาหารด้วย
0: ครับ
1: นอกจากจะส่งอาหารแล้วก็ส่งคนด้วยสมมติจะไปโรงพยาบาลใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
0: ครับ
1: ส่งเสร็จทำไง อยู่เป็นเพื่อนด้วยรับยาให้ด้วย
0: นี่แหละ
1: พากลับบ้านด้วย
0: เช่าลุงจึงเกิดเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: เนี่ยตอนนี้มีคนสนใจอาชีพแบบนี้มากขึ้นเพราะว่ามีความต้องการที่จะต้องใช้แบบนี้แต่เขาก็พร้อมที่จะทำเพราะมีเวลาเนี่ย
1: คร
0: ับนะครับคุณนพดลเนี่ยในช่วงวัยเกษียณอะไรเงี้ยลองดูนะ
1: เออนะเขาท่าดีเหมือนกัน
0: อาจจะเป็นอาชีพที่แบบว่าได้พบปะผู้คนด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็แฮปปี้ต่างก็แฮปปี้นะฮะไอ้สักเพลงนึงนะครับเพลงนี้ก็คำถามสำหรับเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาต้องถามและหาคำตอบให้ได้ว่าเรียนไปทำไมครับ

0: เรียนไปทำไมนะนึกถึงคำพูดเก่าๆสุภาษิตเตือนใจเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
1: สรุปแล้วเรียนไปเพื่อหาตังค์ฮะ
0: หาตังค์จะได้มีอาชีพมีเงินมีเงินเพื่ออะไรอ่ะก็เอามาดูแลชีวิตดูแลชีวิตเพื่ออะไร
1: เอามากินกาแฟ
0: เอามากินกาแฟ
1: กินกาแฟแล้วจะได้ขยันขยันแล้วได้ไปทำงานต่อ
0: ทำงาน
1: ต่อได้มีเงิน
0: ได้เงินเอาเงินมาซื้อกาแฟ
1: นั่นแหละ
0: วนอยู่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สรุปแล้วเนี่ยการเกิดของมนุษย์เนี่ยถ้ามองแบบตลอดสายนะฮะของการเกิดมาที่เราเรียกกันว่าเกิดแก่เจ็บตายนะฮะเกิดแก่เจ็บตายนะบางคนบอกตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแก่แล้วสิ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะผ่านช่วงเกิดมาแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงแก่แก่ขึ้นไป
1: ยังดีนะอยู่ได้ถึงช่วงแก่บางคนอยู่ไม่ถึง
0: อ๋อไม่ถึง
1: บางคนอยู่ไม่ถึงแก่ก็มีมีเยอะนะ
0: นะเพราะฉะนั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่าแก่ปีนี้เราแก่มากเลยนะทั้งโดยแบบเห็นคือปรากฏกับแก่ไม่ปรากฏแก่ไม่ปรากฏเป็นไงเนื้อตัวเหมือนคนหนุ่มนี่แหละใช่ไหมแต่อาการแก่มันออก
1: ข้างใน
0: ข้างใน
1: ข้างในมันออก
0: เริ่ม
1: บางคนดูดีมากเลยออกกล้องอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้โหยังเฟี้ยวฟ้าวแต่หารู้ไหมว่าข้างในมันแก
0: ่แก่
1: ข้างในมันไม่เชื่อฟัง
0: อ๋อมันโทรมแล้วนะ
1: ครับ
0: มันโทรมลูกทีก็เริ่มอวยแล้ว
1: ก็เหมือนรถนั่นแหละแม้ทาสีซะสวยข้างในก็
0: นะ
1: บางวันก็สตาร์ทติดบางวันก็แหมสตาร์ทไม่ค่อยติด
0: ครับ
1: กว่าจะติดก่อนนั้น
0: ครับนั่นคือความแก่ที่ปรากฏและไม่ปรากฏนะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสมองความจำจำไม่ได้ก็คือจำไม่ได้นะอย่าได้ไปตีโพยตีพายหรือตีอกชกตัวว่าทำไมจำไม่ได้สมัยก่อนจำได้
1: โอ้โหปิงเลยสมัยก่อนนี่แหม
0: คิดอะไรก็คิดได้
1: เมื่อก่อนนั่งดูสารคดีเกี่ยวกับทานน้ำแข็งที่หิมาลัยนะผมมันมีทานน้ำแข็งอยู่ชื่อหนึ่งมันส่งผลต่ออนาคตเนี่ยจะส่งผลต่อแม่น้ำคงคาของอินเดียนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะส่งผลต่อแม่น้ำพรหมบุตรซึ่งก็เป็นแม่น้ำใหญ่รองลงมาจากอินเดียเชื่อไหมผ่านมาหนึ่งวันผมจำชื่อทานน้ำแข็งนั้นไม่ได้จำไม่ได้ทั้งที่ตอนดูสารคดีนั่งท่องอยู่นะแต่ไม่ได้จบนั่งท่องอยู่
0: มัน
1: ก็ไม่น่าจะจำยากนะมันอะไรกุ๊กกุ๊กโกกสุดท้าย
0: ลุกขึ้น
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้เหมือนกันเมื่อเช้านี่ผมตื่นมานะผมตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเมื่อคืนเราฝันแล้วฝันอะไรมันตอนฝันก็ชัดเจนดีนะแต่พอตื่นมาปุ๊บถ้าเราไม่รีบคิดถึงไอ้ความฝันนั่นเนี่ยมันคือพร้อมจะดีลีทเลยพร้อมที่จะลบความฝันนั้นซึ่งแตกต่างจากสมัยเด็ก
1: ๆ
0: สมัยเด็กๆสมัยที่เราอายุแบบ10กว่าปี20กว่าปีเนี่ยนะครับฝันจำแม่นเลยประโยคคำพูดประโยคสนทนาที่อยู่ในความฝันยังจำภาพคนในฝันนี้ชัดแจ๋วเลย
1: ครับ
0: นี่ก็คือมันเลือนๆมันเลือนๆนะความทรงจำหรือเมมโมรีในส่วนของแรมเนี่ยน่าจะมีจำกัดละ
1: มันก็ชักจะติดไวรัสหน่อยเวลาจะเล่นงาน
0: ใช่ๆๆ
1: เราต้องฆ่าไวรัสทิ้ง
0: ส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเรานอนน้อยหรือเปล่านะนอนน้อยมีผลต่อความจำแน่
1: ๆครับ
0: นะครับหรือไม่ก็เป็นเพราะเราอะไรล่ะมีเรื่องให้จำอย่างอื่นมันจะเต็มแล้วหรือเปล่าเมมโมรีอ่ะนะไม่สามารถที่จะจำเติมข้อมูลใหม่ๆเข้าไปได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องดีลีทของเก่าออกไปบ้างในบางเรื่องที่คิดว่ามันไม่จำเป็นตัดออกไปนะครับอะไรที่มันไม่สมควรจำก็ไม่ต้องไปจำมันให้มือถือช่วยจำแทนบ้างก็ได
1: ้ครับจะช่วยกันจำนะ
0: แต่บางคนบอกมันต้องหัดต้องท่องต้องให้จำสิมันจะได้ใช้งานสมองถ้าไม่ใช้เลยมันยิ่งไม่จำเพราะว่างั้นนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ที่จำได้บางส่วน
0: ใช่ไหมชื่อคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจะนึกถึงอ้างอิงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสิ่งของที่เกี่ยวข้องมันจะทำให้เราจำง่ายขึ้นแต่ถ้าจำแบบอ๋อคุณชื่อสุริยันใช่ไหมผ่านเวลาไปสักวันหนึ่งก็ลืมจริง
1: ครับ
0: แต่ถ้านึกถึงสุริยันจันทราเออนึกถึงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยนะทำให้เราจำได้เพราะได้คำอรรถอธิบายที่เป็นตัวช่วย
1: เขาบอกคนที่เรียนภาษาอังกฤษเก่งๆก็จะจำแบบที่คุณสุธีบอกนะ
0: คำแปล
1: ลักษณะเลื้อยแบบขดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสเน็ก
0: สเน
1: ็
0: ก
1: ไม่ใช่คนไทยบอกไอ้นี่งูงูก็คือสเน็กส่วนคนไทยที่ศึกษาภาษาอังกฤษเขาบอกเนี่ยลักษณะการเลื้อยสัตว์ที่เลื้อยแบบเนี้ยเขาเรียกสเน็กเลื้อย อีกอย่างนึงอันนี้ไส้เดือน อะไรพวกเนี้ยใช้ลักษณะการจำแบบนี้มันจะจำได้ง่าย
0: จำได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: สมองคนเนี่ยจำแบบเป็นซิมโบนะเป็นสัญลักษณ์
1: เป็นสัญลักษณ
0: ์เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเกิดมาทำไมเรียนไปทำไมใช้ชีวิตเพื่ออะไรอย่างน้อยวันนี้เรามีงานก็งานนั่นแหละคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by
6: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

สุดยอดผลงานอีกหนึ่งปลายประกาของอาจารย์ชลธีทานทองนะครับศิลปินแห่งชาติที่ล่วงลับและครั้งหนึ่งเคยเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับศิษย์เอกอย่างดำรงวงทองเคยร้องเอาไว้ครับสำหรับเพลงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายนะครับก็เป็นเพลงที่ถูกขอมาในลิสต์นะครับรีเควสต์ของคุณในเช้าวันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็จดมาเป็นหางว่าวเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลายๆเพลงที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามานอกเหนือจากการทักทายกูดมอร์นิ่งทักทายบอกตื่นแล้วนะครับสำหรับคนตื่นเช้าทุกคนเอาละครับเสียงคุ้นเคยมาแล้วนะครับสำหรับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับเราอยู่กันตั้งแต่ที่ 5:30 ออกสตาร์ทไปพร้อมๆกันนี่คือคนลุกทุ่ง Next นะครับที่ออกอากาศไปพร้อมกันในภาคของ FM ในความถี่103แล้วก็รวมทั้งบนออนไลน์แอปพลิเคชันคนลุกทุ่งที่ฟังได้ด้วยระบบเสียงดิจิตอลพรีเมียม HD

0: สุดยอดเพลงเพราะทั้งนั้นเลยนะครับที่วันนี้แฟนๆชาวคนลูกทุ่งนะครับได้ขอกันมาทั้งทางช่องทาง LINE ด้วยแล้วก็รวมทั้งที่หลายกลุ่มด้อมคนลูกทุ่งต่างๆนานาใดๆด้วยนะครับนะมาทักทายกันหน่อยนะเช้าวันนี้ใครตื่นเช้ากันบ้างแล้วครับแล้วก็ทักทาย Morning กันมานะครับดีใจทุกครั้งนะที่ได้เห็นข้อความของคุณหมายความว่าเรายังอยู่กันยังไม่ตุยหายไปไหนนะครับนะทุกครั้งที่ส่งสติ๊กเกอร์มาใดๆนะครับสวัสดีไปยังพี่จิมป๊อปปี้ด้วยครับแม่ปี๊ดคุณณสุนีนะครับแล้วก็ป้าแป๋วนะครับถ่ายรูปมาเปิดฐานชงที่ลาดพร้าว101แยก6เรียบร้อยกับป้าแป๋วกาแฟสดนะครับคุณณัชยาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีพี่นุชราบ11นะครับคุณนกชาดิดาก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเล่นเกมใช่ไหมสวัสดีไปยังพี่ดาราขันตปราบด้วยนะครับแล้วก็มีพี่สุจิตรานะครับจากสกลนครวันนี้ไม่แน่ใจอยู่สกลหรือยังคงอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับสวัสดีไปยังพี่บรรจงด้วยครับแล้วก็มีคุณพารินแม่สิริพรนะครับพี่จุกนะครับแล้วก็มีแม่จิตด้วยแม่จิตขอบคุณมากๆนะครับน่าจะมียอดเงินจากแม่จิตที่ร่วมทำบุญมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าจิตติวันนะครับร่วมบุญในงานทำบุญคลื่นนะครับครบรอบ3ปีแล้วก็ขึ้นออฟฟิศใหม่ที่โครงการ Venice The Iris นั่นเองนะครับวันเสาร์นี้กับการทำบุญเลี้ยงเพลงนะครับก็มีแฟนคลับของน้องเพชรคทาวุฒิเขาร่วมบุญกันมาด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีพี่จุจิตราด้วยเหมือนกันสวัสดีไปยังคุณรัศมีจันทน้อยนะครับเราก็มีพี่เอื้องจากเชียงใหม่คุณละอองดาวคุณลัคนา183นะครับป้าตุ๋ยตื่นแล้วนะครับป้าเผาก็มาแล้วนะครับสายน้ำยังไม่ตุยนะคะคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับก็มาทักทายนะครับแล้วก็ร้อหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีไปยังคุณรณชัยนิลบุตรด้วยนะครับจากเขตดุสิตนะแล้วก็มีอาจารย์ดร.สุริวิภานะครับจากอาแบกคุณโจ้บางพลีแม่นันน้องนาท่าข้ามนะครับแล้วก็โหน่งนะครับนี่บอกว่าได้ฟังแผลใหม่ด้วยนะครับวันนี้ชอบนะครับไม่แน่ใจว่าถึงที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือยังแล้วก็สวัสดีไปดังน้องติ้มจากจังหวัดนครปฐมด้วยคุณศรีสุดานะครับแล้วก็พี่ดำระรวงนะครับที่ตื่นแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีใครอีกนะคุณออนสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็หลายข้อความที่ส่งมาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยครับนะสำหรับเช้าวันนี้นะแล้วก็มีอ๋อแม่จิตติวันบอกว่าแม่สิริพรฝากร่วมบุญมานะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนั้นแฟนคลับของน้องเพชรก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาร่วมงานกับเราด้วยส่วนตัวน้องเพชรมาอยู่แล้ว
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ยังคงตรึงอยู่ในอันดับที่2สัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้จากน้องเต๋านะครับแล้วก็ต้นข้าวสุปริยารักร้างลาดลีคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: วันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่สนมคนสวยของเราด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะนะมีคนอวยพรกันมาแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดนะครับ23กันยายนแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายคนโตของพี่จินปอเปียนะครับแฟนประจำของเราด้วยเหมือนกันนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวตื่นแล้วหรือยังวันนี้อาจจะตื่นไปใส่บาตรแต่งตัวสวยๆนะคะสำหรับงานการทำบุญนะครับในวันคล้ายวันเกิดด้วยครับสวัสดีไปยังแม่นันนะครับแม่นันบอกว่าส่งโลเคชั่นให้หน่อยค่ะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่นันนะครับซึ่งจะมาที่สถานีวันเสาร์นี้นะครับงานทำบุญออฟฟิศใหม่สตูดิโอใหม่ของคุณลูกทุ่งที่วัชรพลนะครับส่วนคุณพิสมัยนะครับแดนไกลเลยบอกว่าวันนี้วันหยุดเทศกาลซึ่งเป็นวันบรรพบุรุษของชาวเกาหลีเขานะครับเดี๋ยวเจ้านายก็จะเตรียมแบบใส่ซองจุกๆนะครับก็ขอให้ได้จุกๆปึกใหญ่ๆนะครับแล้วก็วันหยุดนี้ก็จะเที่ยวให้ฉ่ำปอดเลยอากาศกำลังดีที่นู่น18องศาเซลเซียส

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับธปนวัฒน์ไล่สุนทรากรครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่เอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสักครู่กับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจจับกุมสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้นอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนในกรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่23-27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
3: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7 นาฬิกาทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

บินไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียอีกแล้วนะครับสำหรับทีเล็กเมื่อวานนี้พร้อมกับละเพลินวงศกรด้วยนั่นคือ2คู่ซีนะครับที่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงที่ทำด้วยกันนะก็จะเป็นการฟีดกันระหว่างทีกับลำเพลินด้วยรอติดตามตอนต่อไปครับเข้าสู่ชั่วโมงต่อไปครับคุณลูกทุ่ง NEXT นะครับกับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างนะครับตอนช่วงเย็นๆฝนตกหนักแถวๆสมุทรสาครเมื่อกี้นี้ถ่ายฟีดไปเจอคลิปนะครับของการน้ำท่วมเมื่อวานนี้เรียกว่าท่วมหนักจริงๆนะครับคือท่วมถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยนะครับใครที่อยู่แถวระแวกนั้นส่งข่าวหน่อยนะครับจุดไหนครับเมื่อวานนี้เฟคนิวส์หรือเปล่าหรือว่าคลิป AI ทำแต่ว่าไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าคนที่เขาลงก็คือเขาประสบเหตุประสบภัยกับการน้ำท่วมที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากจริงๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการจับตาเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในหลายจุดโดยเฉพาะแถวสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับก็จะมีปริมาณน้ำสะสมนะครับแล้วก็ฝนตกแบบชุดใหญ่อันนี้ก็เป็นการเตือนภัยมาแต่ว่าก็ไม่ต้องตระหนกแบบอุ๊ยตายแล้วยังไงต้องอพยพหนีออกจากประเทศไทยไหมไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ดูเอ๊ะมันตกหนักๆเอ๊ะมันหนักผิดปกติเอ๊ะน้ำมันมาเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขนของเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงก่อนก็เป็นการตระหนักรู้ในเรื่องราวของอุทกภัยที่เราก็ได้เคยเจอกันมานะครับในกรุงเทพเราก็เคยมีน้ำท่วมนะครับต่างจังหวัดใดๆก็เราเคยเจอเรื่องของน้ำมาอยู่แล้วด้วยนะครับทักทายไปถึงพี่จีบางซุปคุณชนิสรานะครับแล้วก็พี่แมวด้วยนะครับพี่จีบอกว่าเพิ่งตื่นค่ะวันนี้ตื่นสายแหมตื่นมาปั๊บนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะพี่จีนะคะแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปสีฟันอาบน้ำเดี๋ยวไม่สวยนะคะเอาล่ะวันนี้The Monitor Game เล่นทีเพลของเรานะครับวันนี้เป็นหมวดประเภทน้ำต่างๆน้ำต่างๆนานาใดๆนะครับที่เราดื่มกันเนี่ยน้ำตามร้านต่างๆนี่แหมไม่รู้จะเข้าทางบังซุปกับป้าแป๋วด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าจะมาตอนเผลอๆนั่นแหละ

ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับล่าสุดพี่อ้วนก็ส่งมาบอกวันนี้ตื่นมามีแบบอาการเจ็บคอหน่อยๆทานยาเลยครับแล้วก็ดื่มน้ำได้เยอะนะครับก็จะช่วยได้ในช่วงสภาวะของเชื้อไข้หวัดระบาดไข้หวัดใหญ่ระบาดนะครับแล้วก็รวมทั้งอาการเนี่ยอากาศเปลี่ยนนะครับก็จะมีโอกาสเหมือนกันนะครับดีเจพี่ท็อปนี่อย่างก็คือผ่านเรื่องการป่วยไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นการทานยาวันสุดท้ายนะครับตอนเช้านี้ต้องรีบทานก่อนนะครับยานี้ได้ออกฤทธิ์เร็วนะครับคือประมาณสักตีห้าครึ่งก็เริ่มเลยวันนี้เป็นจกไก่นะครับพอทานเสร็จก็ทานยาต่อได้เลยมันก็จะได้บอกออกฤทธิ์นะเราก็ไม่ต้องไปบอกว่าไปกินแบบข้าวแปดโมงเก้าโมงเพื่อที่จะกินยาไม่ต้องแล้วก็กินก่อนเลยมันจะได้ออกฤทธิ์มันจะได้หายเร็วๆนะครับดังนั้นไม่ต้องรอเลยครับพี่อ้วนไปกินยาก่อนก็คือกินข้าวอะไรรองท้องแล้วก็ทานยาลดน้ำมูกนะครับนะทานยาแก้อักเสบหรืออะไรอย่างใดๆนะครับก็ต้องไปปรึกษาเภสัชกรนะครับหรือว่าไปเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าไข้หวัดใหญ่ไหมอะไรใดๆนะครับเพราะช่วงนี้ระบาดกันหนักจริงๆนะครับนี่อีโบอีเวฟที่น้องทีมงานของเราก็หวัดกินเหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีไปยังพี่รุจิราด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณตุ๊กติ๊กด้วยครับก็มาทักทายกันยามเช้าบอกว่าแถวๆบางซื่ออากาศดีมากๆเลยครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สัปดาห์นี้จับตามองเพลงนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ท็อป5แน่ๆจากกระแสคำขอของคุณนะครับคนใช่ที่ใกล้กันครับซิงเกิลล่าสุดของเสถียรทำมือกระแสดีเลยแหละครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: น้ำผึ้งมะนาว
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by
2: อัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next
8: Sound Check
9: Sound

0: ของนุชวิลาวันนะครับกับอกหักส่งทางลงตัวสุดๆเลยทีเดียวนะครับนะต้องเรียกได้ว่าเพลงนี้หลายคนบอกว่าโดนใจมากๆมิวสิกวิดีโอถึงแม้ว่าจะยาวไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ดูเพลินนะเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็มีที่มาที่ไปของสตอรี่ที่เข้ากับเนื้อเพลงมากๆครับซิงเกิลล่าสุดของนุชวิลาวัน
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: แม่เช้าวันนี้เสิร์ฟก่อนเลยเป็นน้ำผึ้งมะนาวนะครับแหมคล่องคลอดีเลยทีเดียวนะครับก็มีคนแบบว่าเผลอไปอยู่เหมือนกันนะบางคนก็เร็วมากๆแสดงว่าตั้งใจและเปิดดังๆฟังอยู่ตอนนี้นะครับนะบางคนก็บ่นมาเนี่ยแบบไปเข้าวินสักทีนึงนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ตอบมานะครับนะก็แสดงว่าฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับก็เลยต้องแสดงความยินดีกับคนที่ตั้งใจฟังจริงๆฟังแบบใจจดใจจ่อแล้วก็รอว่าโจทย์ปริศนาของเราจะดังขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับและสำหรับโจทย์น้ำผึ้งมะนาว10คนที่ได้เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยคุณรัศมีจันน้อยครับคุณโจมหาชัยคุณยอหญิงโสภาคุณนรบดีพี่จินปอเปียคุณตุ๊กติ๊กป้าเผาพี่จุกพี่ดำและก็คุณรณชัยนะครับนอกนั้นโบไม่ทันนะครับนี่คือ10คนแรกที่ทันผลประกอบการรอบแรกผ่านไปเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะจ๊ะรอติดตามก็ไม่รู้ว่าจะโผล่ในช่วงของเด็กคลาสเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปเปิดอีตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นคือช่วง7โมงคิดว่าอีพีท็อปคงจะแบบไปเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นไม่จ้ะฉันใส่จิงเกิลหยอดเอาไว้เลยเดี๋ยวช่วง7โมงเข้าสู่ช่วงของเด็กคลาสเสร็จ week and a weekday นะครับได้ฟังเพลงเพราะในยุค80และก็ยุค90กันวันนี้มีคนจองเพลงมาแล้วรอติดตามนะครับถูกใจคุณแน่นอน

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: เวลา 11:54 นาทีของวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกซึ่งประเทศไทยมีคิวในการขึ้นพูดวันพฤหัสนี้ส่วนตัวได้มีการเตรียมรายละเอียดที่จะแถลงไว้แล้วโดยจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการนำประเทศไทยเข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลกเช่นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่หรือก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเพื่อให้การตกลงต่างๆไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆในโลกส่วนการชูจุดเด่นในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็คือความพร้อมของประเทศไทยที่ทำให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจและเปิดความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: แล้วมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสาธินีกันจันทร์กระจ่างวงครับ